0: เจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งคลี่คลายปมการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์ใช้โมเดลวัดพระบาทน้ำพุพร้อมตั้งข้อสังเกตตั้งมูลนิธิเพื่อฟอกเงินหรือไม่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตีพัฒนาศักดิ์บุพภาสวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการจัดตั้งมูลนิธิอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิดังกล่าวเพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดร่วมด้วยบ้างทั้งนี้แม้ยังไม่สามารถระบุเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งได้แต่จากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการเงินไหลเข้าและเงินไหลออกรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและไปทางของเงินแต่ละส่วนเพื่อให้เห็นสภาพทางการเงินที่ชัดเจนส่วนประเด็นการจัดทำพระเครื่องและวัตถุมงคลของวัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นแม้พบว่ามีการจัดทำหลายประเภทแต่การตรวจสอบรายได้จากส่วนนี้ทำได้ยากเนื่องจากมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันตำรวจเห็นเพียงตัวเลขของเงินแต่ยังไม่เห็นเส้นทางที่มาและปลายทางอย่างแน่ชัดจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียดณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: เคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ

0: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้13 กันยายน 2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้ฝนตกที่ไหนหรือเปล่านะครับรับฟังในพื้นที่ไหนนะครับมาบอกกับพวกเราหน่อยซิว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุตามคาดการเนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักในประเทศไทยนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วในกรมอุตุได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ระมัดระวังทั้งหมดใน71 จังหวัดซึ่งก็ครอบคลุมแทบจะทุกภาคของประเทศแทบทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายด้วยเพราะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่รวมถึงบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้าไปดูแลนะฮะก็จนกว่าจะสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายนะครับก็อยู่ด้วยกันตลอดลงพื้นที่กันทุกวันนะครับจะเจอพี่ๆทหารก็ให้กำลังใจกันได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเราทุกคนจะได้ร่วมรับชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพราะนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วคุณผู้ฟังครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศในหลากหลายครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยเราก็เฝ้ารอชมเรื่องของฉลองพระองค์โดยเฉพาะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระวรกายฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านในแต่ละชุดเนี่ยนะฮะจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอสถาบันนะครับหรือว่าการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังต่างประเทศในมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะทูตวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์หัตถศิลป์และงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกและก็พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ยังทรงประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการที่พระองค์สวมฉลองพระองค์ที่ผสานเอกลักษณ์ผ้าไทยเข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่พระองค์เสด็จเยือนแล้วเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่สร้างความงดงามยังสะกดสายตาชาวต่างชาติอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้พระองค์ทรงใช้แฟชั่นให้เป็นภาษาสากลเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเผยแพร่ในส่วนของเอกลักษณ์มรดกของไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับโดยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับกระทรวงการต่างประเทศได้มีการออกเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่14-16 กันยายนนี้นะครับเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซิน และสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบปะกับเลขาธิการพรรคใหญ่คอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามรวมถึงทางด้านของนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเดียวกันนี้นะครับทางด้านของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงภริยาจะถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามนี่นะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยอีกด้วยนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับภาพพระบารมีและบรรยากาศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดี๋ยวมีมาให้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีเรานำมาฝากกันในช่วงต้นๆรายการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะรับชมขบวนเรือพระราชพิธีการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะฮะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการพิธีกฐินหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันจริงคือ6พฤศจิกายน2569ในเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการซ้อมย่อยนะครับก็คือที่จะถึงเนี้ยใกล้ใกล้ๆเลยก็คือวันที่17กันยายน2569 23กันยายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอยู่ทั้งหมด3ครั้งและการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นการซ้อมใหญ่2ครั้งครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะฮะโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้บริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างรวมถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเรานำมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พ พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของพลทหารอาสากันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดสปอตไปแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆชายไทยนะครับที่อายุระหว่าง18 ถึง 26 ปีนะครับเขาแบ่งเป็น2ห้วงอายุด้วยกันก็คือห้วงแรกเนี่ย18 ถึง 20 ปีคือผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกนะครับแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ22 ถึง 26 ปีบริบูรณ์นะครับผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำก็คือเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำนะฮะสามารถที่จะมาสมัครนะครับเพื่อเป็นพลทหารอาสาได้พลทหารอาสาก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาก็คือ4ปีเนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับน้องๆทหารกองประจำการทั่วไปเลยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อยอดการส่งเสริมให้กับกำลังพลทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าของทหารกองประจำการซึ่งกำหนดที่นั่งกว่า180นะครับหมายความว่า100ที่นั่งของนักเรียนใน10จะมีมาจากทหารกองประจำการซึ่งเป็นโควต้าเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับการสมัครพลทหารออนไลน์เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็ยังมีคิดคะแนนพิเศษนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตอยากจะไปสอบเข้ารับราชการในสายทหารของกองทัพบกเราก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ขณะที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีการฝึกฝนทักษะอาชีพการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้อีกด้วยก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยศาสดีใกล้บ้านก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ไปในวันเวลาราชการนะครับถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปยังสถานที่ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเขาได้ช่วยทำการสมัครเนี่ยนะครับก็สมัครออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครเป็นพลทหารอาสาเนี่ยสามารถที่จะเลือกผลัดเลือกหน่วยได้นะครับกว่า221หน่วยทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้10กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่24 มกราคม 2570นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้วยในเรื่องของการลดการเรียกเกณฑ์นะครับก็นำผู้ที่สมัครใจเข้ามาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้วก็ดูแลให้อย่างเต็มที่เรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของสวัสดิการก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณฟังเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกำลังพลกองทัพบกเขายกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆแม้ใครก็อยากที่จะมีที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยที่มั่นคงนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเรามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบกนะครับซึ่งในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกองทัพบกก็จะร่วมกับกรมธนารักษ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะได้มีการลงนามความร่วมมือจะทำโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็3หน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะลงนามบันทึกข้อตกลงโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณาลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยเนี่ยนะครับก็โครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับก็เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก13ชั้นอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พื้นที่สะดวกสบายมากคุณผู้ฟังครับใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีมันใกล้กับห้างสรรพสินค้าโซนของโรงเรียนโซนของสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลเนี่ยครบถ้วนเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรง13ชั้น2อาคารนะครับอาคารละ360ห้องรวมทั้งหมดก็720ห้องมีขนาดจำนวน2ขนาดด้วยกันมี50ตารางเมตร1แล้วก็2ก็คือ60ตารางเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การก่อสร้างราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยรอบเนี่ยนะครับก็เทียบกันแล้วในส่วนของอาคารที่พักอาศัยที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ล้านห้าไปปลายนะฮะเขาก็มีให้เลือกในหลากหลายขนาดก็ไปดูนะครับสำหรับในส่วนของข้าราชการกองทัพบกกำลังพลแล้วก็ลูกจ้างประจำนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามดูห้องพักหรือว่าจองห้องพักได้ที่ฝ่ายขายนะครับหมายเลขโทรศัพท์0988264537แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659454537ไปดูตัวอย่างห้องได้ก่อนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามินทรากรุงเทพมหานครนะครับนำมาประชาสัมพันธ์กันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับในยามเช้าแบบนี้ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

คุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะฮะล่าสุดได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีนะครับเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็การฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนแล้วก็การเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไม่ว่าจะทำใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมันประมาทไม่ได้จริงๆครับรวมถึงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับดังนั้นในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีอย่างที่เรียนไปเริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มได้แก่คำว่ารู้ก็คือการตระหนักแล้วก็ประเมินผลสถานะความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงของตนเองนะคะต่อมาปรับก็คือปรับสภาพพื้นที่บ้านสภาพพื้นที่แวดล้อมให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดการลื่นล้มนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้นะครับส่วนขยับเพิ่มก็คือการออกกำลังกายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพราะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆฝ่อลงนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราอยู่เสมอนะครับโดยมีกิจกรรมทางกายรวมไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็เดินบ้างขยับบ้างออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วก็จะดีไปกว่านั้นถ้าเราดูปัจจัยองค์ประกอบอื่นเสริมด้วยอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับตามที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนยังตกหนักอยู่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเพราะว่าหลายคนก็ป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยผมณัฐะจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมีผล15กันยายน69สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไปดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยกรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนอนุทินอารมณ์ดีหลังลูกพรรคภูมิใจไทยร่วมอวยพรวันเกิดครบ60ปีพร้อมปล่อยมุกแจกรุ่นเหนือดวงขณะที่ซาบิดาเผยนายกอวยพรกลับสั้นๆตั้งใจทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยโดยได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ลูกพรรคได้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีซึ่งตรงกับวันที่13กันยายนโดยนายอนุทินกล่าวว่าอยู่กับลูกพรรคก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วส่วนการประชุมวันนี้นายอนุทินยืนยันว่าเป็นการประชุมตามปกติเนื่องจากวันจันทร์และวันอังคารตนเองไม่อยู่พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่กำชับกับลูกพรรคว่าเมื่อเป็นส.ส.ก็ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงภายในที่ประชุมมีการเปิดใจพูดคุยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หลังได้ยินเสียงดังมาถึงด้านล่างโดยนายอนุทินตอบสั้นๆว่าสวดมนต์จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีพระคุ้มครองโดยนายอนุทินจึงได้ปล่อยมุกว่าจะแจกรุ่นเหนือดวงก่อนหัวเราะและเมื่อถามต่อว่าจะนำมาแจกให้กับส.ส.หรือไม่นายอนุทินตอบว่าผลมาแล้วก่อนย้ำว่าพูดเล่นขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้อวยพรกลับโดยบอกว่าให้ตั้งใจทำงานจนผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าฟังดูเหมือนเป็นการสั่งงานมากกว่าการอวยพรซึ่งนางสาวสบิดาตอบว่าใช่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเป็นกันเองนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: และไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจาก ลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ฟานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุทกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติ ใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ 1. สุขสบายทางกาย 2. สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนกำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ1รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้

ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์เธอถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรทำทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขทำทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุข
และในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพโพเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็เช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์วันแบบสบายๆวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะใครที่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกกันด้วยนะคะแต่ว่าเช้านี้ค่ะพี่ยุ้ยก็มีข้อมูลจากทาง Agodaซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลในด้านของการท่องเที่ยวเขามีการเผยผลอันดับนะคะบอกว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกเดินทางกลับมาซ้ำนะคะมากที่สุด10อันดับในเอเชียนี่จะเป็นอะไรแล้วก็มีประเทศที่ไหนกันบ้างจังหวัดใดบ้างก็อดใจรอสักครู่นะคะค่ะก็มีการนะคะมีแจ้งข่าวจากทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะก็ประชาชนนะคะคนไทยที่อยู่ทางฝั่งของเวียดนามก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ได้เช่นกันนะคะก็กลับมาตรงนี้นะคะบอกที่บอกไปนะคะว่ามีการเปิดตรงนี้บอกว่าทางอัลกอดาเขาบอกว่าก็มีการเผยแพร่เว็บไซต์ตรงนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในด้านของการจองที่พักครึ่งปีแรกในปี2569นะคะซึ่งผลออกมาว่ากรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงนะคะอยู่ใน3อันดับแรกติดต่อกันเป็นเขาเรียกว่าปีที่2แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดตามเขาเรียกว่ารองจากผลตรงนี้ก็คือเพียงแค่โตเกียวที่ครองอันดับ1นะคะส่วนทางบาหลีนี่ก็ติดอันดับ3เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะตามมาด้วยของทางโซแล้วก็โอซาก้าติดอันดับ4แล้วก็5นะคะแต่ว่าปิดท้าย10อันดับตรงนี้ก็จะมีที่ดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปแล้วก็ยะโฮบาหลูนะคะแต่ว่าเปิดอันดับตรงนี้บอกว่า5อันดับเนี่ยเมืองที่ยอดฮิตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยเขาเรียกว่าคือมาเยือนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2แล้วสามารถที่จะกลับมาซ้ำได้ในเอเชียนะคะในช่วงของ6เดือนแรกในปี2569อันดับแรกอย่างที่บอกไปก็คือของโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2ก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราค่ะอันดับที่3เป็นบาหลีของทางอินโดนีเซียนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นของทางโซประเทศของเกาหลีใต้ค่ะส่วนอันดับที่5นะคะของทางญี่ปุ่นค่ะของโอซาก้านะคะโตเกียวนี่ติดอันดับที่1ส่วนโอซาก้าติดอันดับที่5มาถึง2จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าประเทศไทยที่ติดอันดับตรงนี้มาถึง2ปีแล้วนะคะก็บอกว่าทางกรุงเทพด้วยนะคะทางภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่แต่ว่าถ้าใครเดินทางไปเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนสักนิดหนึ่งนะคะตามมาด้วยทางหาดใหญ่ค่ะก็ยังคงครองนะคะ5อันดับแรกของทางเมืองเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาซ้ำมากที่สุดนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยแล้วก็โดยมี5เมืองก็ยังคงรักษาอันดับไว้ต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือแต่ละเมืองเนี่ยเขามีในด้านของเสน่ห์ความแตกต่างกันเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสุขภาวะของภูมิภาคนะคะส่วนทางภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางที่ต้องการการพักผ่อนแบบเป็นระยะยาวนะคะสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยส่วนทางพัทยาก็เป็นการตอบโจทย์การแบบพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนทางเชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบเท่านั้นแล้วก็นักเดินทางสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำงานได้ขณะที่ทางหาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางเป็นแบบระยะสั้นๆในช่วงของสุดสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่านักเดินทางนะคะโดยเฉพาะค่ะชาวมาเลเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์ก็จะเดินทางมานะคะที่หาดใหญ่เนี่ยมากที่สุดด้วยส่วนทางต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็เวียดนามแต่ว่าก็โดดเด่นในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเนี่ยกลับมาซ้ำนะคะตรงนี้นะคะโดยนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ตามมาด้วยของทางโตเกียวเนี่ยผ ผลการจัดอันดับก็ยังสะท้อนในด้านของความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการค้นหาหรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งใหม่นะคะก็อย่างเช่นที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่ายังติดนะคะ1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกด้วยแสดงให้เห็นว่าความนิยมที่มันเพิ่มมากขึ้นของเมืองรองในของญี่ปุ่นนะคะก็คือฟุกุโอกะเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของท้องถิ่นก็คือฮากาตะมันมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือทางดานันประเทศเวียดนามก็ยังขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6ตรงนี้ก็ว่าได้นะคะด้วยอะไรด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้กับแหล่งมรดกของเขาเรียกว่ามรดกโลกตรงนี้ด้วยอย่างฮอยฮันนะคะรวมถึงก็บอกว่าเป็นความคุ้มค่าในด้านของการเดินทางมาเที่ยวด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกลับมายังเมืองนะคะซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ำอีกคือบางคนอาจจะมา1ครั้งแล้วอาจจะเป็น2 3 4อะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จากทาง Agoda เนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางมันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะคะมักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาซ้ำตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนักเดินทางบางส่วนอาจจะกลับมาเยือนที่เดิมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยอาจจะมา1ปีเนี่ยอาจจะมาหลายๆครั้งก็ว่าได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางแบบทุกครั้งแต่ว่าเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสามารถที่จะมีด้านของอาหารนะคะที่คุณโปรดสถานที่ที่คุณชื่นชอบด้วยแล้วพวกคุณที่ฟังรายการอยู่เช้านี้มีแพลนที่จะเดินทางไปไหนกันบ้างเลยค่ะก็แต่ว่าเที่ยวกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูในด้านของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าในด้านของเชื้อโควิดนะคะมันกลับมาอีกแล้วยังไม่หมดนะคะสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะก็จะต้องพกติดมือไปด้วยค่ะส่วนหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ในด้านของเสื้อกันฝนร่มนะคะก็จะต้องพกกันไปด้วยแต่ว่าเดินทางกันไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเชื้อโรคก็อาจจะวนเวียนอยู่เนี่ยรอบตัวเราด้วยถ้าใครที่มีอาการเริ่มไอจามนะคะก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี่เป็นอย่างไรก็มีการแจ้งเตือนนะคะวิวอยากจะบอกไว้นะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการพื้นฐานนะคะไข้ขึ้นสูงปวดหัวไหมมีไอหรือเปล่าน้ำมูกหรือเปล่านะคะเด่นๆตรงนี้นะเราเนี่ยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะร่างกายเนี่ยรุนแรงไหมปวดหัวแบบทนไม่ไหวหรือเปล่าส่วนในด้านของเชื้อโควิด-19นะคะไอค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานตรงนี้นะคะอาการมีไอไหมจามไหมเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจมูกของเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะข้อควรระวังตรงนี้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอดด้วยนะคะส่วนอย่างที่3โรคที่มาในช่วงของอากาศเปลี่ยนแบบนี้ปอดอักเสบหรือไม่ก็ปวดบวมค่ะอาการขั้นพื้นฐานเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่แทรกซ้อนค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยมักจะมีอาการที่เขาบอกว่ามีไข้ขึ้นสูงไอหายใจเร็วเด่นๆตรงนี้บอกว่าหายใจเนี่ยเหนื่อยไหมนะคะหายใจลำบากหรือเปล่าหรือไม่บางคนนะคะหรือไม่ก็โดยเฉพาะเด็กๆด้วยหายใจแล้วเนี่ยมันแน่นหน้าอกหรือไม่ก็หน้าอกเนี่ยบุ๋มหรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันโดยเฉพาะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กต้องสงสัยนะคะเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าน้องมีอาการหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ซึมไม่ดื่มนมนะคะเป็นสัญญาณอันตรายที่มีการแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อที่ข้องห่วงใหญ่มากที่สุดด้วยนะคะหากว่าตัวคุณหรือไม่ก็คนใกล้ชิดที่มีอาการที่รุนแรงหายใจลำบากพักผ่อนแล้วมันไม่หายจริงๆนะคะรีบไปหาคุณหมอกันแล้วกันนะคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยไว้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในด้านของการดูแลสุขภาพเราจะได้อยู่แล้วก็ดูหน้ากันไปแบบนานๆด้วยนะคะไม่ใช่คุณหมอแต่พี่ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะคะจากรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในด้านของสุขภาพแล้วนะคะร่างกายแล้วเดินทางแล้วอาหารก็มาพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะในด้านของขยับร่างกายกันสักนิดหนึ่งนะคะชีวิตเราก็จะห่างไกลโรคตรงนี้นะคะเดินกันก็ได้นะคะ หยียดยืดร่างกายนะคะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการปั่นจักรยานในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้เราไปกันแบบครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราหลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วยแล้วก็อารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงค่ะช่วยดูแลในด้านของสุขภาพระยะยาวนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ก็คิดตัวเรานะคะขยับร่างกายสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าจะดูแลแล้วก็รักษาในด้านของโรคของเราจริงๆก็ปลูกต้นไม้กันสักหนึ่งต้นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยุบอกไปว่าถ้าใครอยากจะสุขภาพดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันค่ะนะคะมาวิ่งค่ะเขาเรียกว่าสุขภาพดีวิ่งล้อมเมืองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวิ่งด้วยการสุขภาพดีไปด้วยกันก็เตรียมในด้านของรองเท้าไว้ให้พร้อมนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาวิ่งรับพลังดีๆนะคะกับงานวิ่งล้อมเมืองค่ะดุสิตบางซื่อแล้วก็วัชิระนะคะซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับทางสำนักงานเขตดุสิตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะออกมาวิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคด้วยนะคะระยะทางสำหรับของคุณนะคะจะเป็น3กิโลก็ได้5กิโลก็ได้สำหรับคุณผู้ชายอย่างพิเทพก็10กิโลขึ้นไปเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ค่ะนะคะคือวิ่งแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ที่ลานประชาชนรัฐสภาค่ะก็เป็นการเปิดลงทะเบียนกันนะคะก็วันที่9นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครสนใจก็เปิดลงทะเบียนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีในด้านของได้รับของที่ระลึกด้วยนะคะถ้าใครที่บริจาค250บาทจะได้รับเสื้อตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข022443008นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022443506นะคะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่รักสุขภาพก็สามารถที่จะไปวิ่งกันตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ข่าวคราวมาในด้านของเขาเรียกว่าใครที่มีในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรีบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะทบทวนในด้านของสิทธิ์นะคะเปิดการแก้ไขข้อมูลนะคะจนถึงวันที่20กันยายนค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีรายงานความคืบหน้าในด้านของโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งล่าสุดก็มีประชาชนยืนยันทบทวนสิทธิ์กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะถึงเขาเรียกว่า 5,11,678 รายนะคะโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประสงค์จะมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพิจารณาข้อมูลคุณสมบัตินะคะก็ลองดูนะคะว่าไม่เกินวันที่20กันยายนค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะหากว่าพบว่าข้อมูลของตนเองนะผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรง กับข้อมูลหรือไม่ก็เอกสารหลักฐานก็สามารถที่จะยืนยันนะคะสามารถที่จะไปที่หน่วยงานเป็นการตรวจสอบในด้านของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้นะคะขอตรวจสอบหรือไม่ก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในกรอบแล้วก็เวลาที่กำหนดด้วยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครที่ทำผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะข้อสำคัญตรงนี้ยืนยันตัวตนนะคะของ EKYC ตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะมีการใช้งานได้นะคะสิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมค่ะสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังได้หรือไม่ก็ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารที่มีการกำหนดตรงนี้นะคะก็ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าระยะในด้านของตรงนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี5ธนาคารค่ะดำเนินการได้ก็มีธนาคารของกรุงไทยแล้วก็มีแอปเป๋าตังนะคะดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคมส่วนธนาคารออมสินนะคะธนาคารธกส.หรือไม่ก็ธส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะส่วนกรณีที่มีการมอบอำนาจตรงนี้สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะคะผ่านหน่วยที่รับลงทะเบียนได้ก็คือ5ธนาคารอย่างที่บอกไปนะคะยืนยันแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะด้วยยืนยันสำเร็จตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังแล้วนะคะหรือไม่ก็หากว่ายืนยันที่ธนาคารสามารถที่จะตรวจสอบสถานะเนี่ยผ่านที่มีเครื่องของ EDC ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ไม่ผ่านหรือไม่ก็ผ่านตรงนี้ตรวจสอบกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะจำง่ายๆตรงนี้นะคะว่านะคะผ่านเกณฑ์แล้วยืนยันตัวตนแล้วเช็คสถานะแล้วพร้อมใช้งานได้ก็คือใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจำง่ายๆว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรานี่อาจจะมีอะไรที่ติดข้องแล้วก็ขัดกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของทางไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีการขยายเวลาอีก2เดือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีโอกาสได้อีก2เดือนตรงนี้หรือเปล่าค่ะก็ลองดูสักนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าใครอยากจะไปชมในด้านของนะคะทางกองทัพเรือก็มีการเปิดให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนจองในด้านของชมนะคะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศกันก็3วันสำคัญนะคะมีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคมค่ะส่วนงานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นการสำรองที่นั่งได้ที่นะคะราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมของทางกองทัพเรือหรือไม่ก็อาคารราชนาวีสภาวันซ้อมใหญ่นะคะก็คือแล้วก็จะมีวันจริงก็คือตรงนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมความงามตรงนี้กันได้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งทนนะคะสำหรับประชาชนที่ในช่วงของเดือนกันยายนค่ะยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะก็คือวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่23กันยายนค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่8วันที่15เขาบอกว่าจะมีการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็มีการ

านนะคะก็ของทางกองทัพบกที่สวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชนะคะแล้วก็มีท่าช้างด้วยส่วนประชาชนนะคะสามารถที่จะเฝ้ารับชมแล้วก็มีการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางของขบวนเรือที่แล่นผ่านก็ในช่วงของเวลา 15:00 นนะคะที่มีเรือพระราชพิธีเนี่ยแล่นผ่านตรงนี้ก็บริเวณของสะพานพระราม8จนเสร็จพระราชพิธีตรงนี้ก็คือที่วัดอรุณนะคะก็ลองไปชมความสวยงามกันตรงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทางกองทัพเรือนะคะกำลังพลถึง 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีนะคะมี52ลำด้วยกันก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรค่ะกว้างถึง90เมตรนะคะจะสวยงามสักแค่ไหนก็อย่าลืมไปชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะไปชมนะคะในด้านของโขนตรงนี้นะคะก็ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นตอนนางสีดานะคะก็เปิดให้เข้าชมแล้วก็มีการจองบัตรกันแล้วนะคะก็ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็มีการเปิดการแสดงตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรกันแล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปชมความงามกันเพราะว่าครั้งนี้นะคะบอกว่าคัดเลือกนะคะนักแสดงมาตรงนี้จำนวนถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะสนใจในด้านของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยด้วยยังคงอยู่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปในด้านของการเรียนรู้นะคะมีการฝึกฝนด้วยความภาคภูมิใจในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคือเบื้องหลังความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามบนเวทีแต่ว่ามันคือผลจากพระราชาปณิธานนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็เป็นการสืบสานศิลปะของโขนของชาติตรงนี้ให้ควบคู่นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ตรงนี้ในด้านของช่างศิลป์อันประณีตแล้วก็ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเปล่งประกายเนี่ยผ่านในด้านของการดำเนินงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนทำก่อให้เกิดเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างศิลปินคนรุ่นใหม่แบบต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่งดงามเพราะว่าร่วมกันสนับสนุนเป็นการส่งเสริมเป็นการต่อยอดในด้านของโขนเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงทรงคุณค่าเนี่ยมันคงอยู่แล้วก็เป็นประกายสู่รุ่นต่อรุ่นตรงนี้แบบไม่สิ้นสุดด้วยนะคะก็ลองไปชมนะคะการแสดงว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะบอกกล่าวกันได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอีกสักนิดหนึ่งก็นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่จะมีการขยายเพิ่มอีก2เดือนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอัตราใหม่นะคะจาก 60-40 เป็น 50-50 ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ลองลุ้นว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็สำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะประเทศไทยที่รักสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรฟท.เผยรับข้อเสนอวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงเปลี่ยนผ่านเตรียมหารืออีก3เงื่อนไขคาดได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้บริหารการเดินรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์จะสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU วันที่30กันยายนนี้รฟท.จึงเจรจาให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนต่อเนื่องโดยเอกชนเสนอ4เงื่อนไขโดยรฟท.รับได้เบื้องต้นเรื่องวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทส่วนอีก3เรื่องยังต้องหารือได้แก่สิทธิ์ยกเลิกการเดินรถหากรฟท.ฟ้องร้องหรือเรียกร้องหลักประกันในข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเดินรถหรือ KPI และหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบคืนอีกทั้งประเด็นข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินควรแยกจากการบริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนื่องจากเป็นคนละสัญญาทางรฟท.ค่าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนกันยายนและคาดได้ข้อสรุปทันก่อน MOU สิ้นสุดเพื่อให้การเดินรถไม่สะดุดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเกิดการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเป็นระยะทางยาวโดยพบความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดแนวชายทะเลในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งแรงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แนวชายหาดและริมตลิ่งถูกกัดเซาะจนดินทรุดตัวในหลายจุดขณะที่ต้นสนและต้นมะพร้าวที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะรากจนไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ก่อนจะโค่นล้มลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ริมชายฝั่งจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายหาดและพื้นที่ริมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกชั่วคราวหลังถูกโดรนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักโจมตีส่งผลให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบิกบรรลุข้อตกลงในแถลงการร่วมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิกจะเริ่มขึ้นในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยได้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบการค้าโลกห่วงโซ่อุปทานและภาคพลังงานและที่ไอร์แลนด์ประชาชนหลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงดับลินเมืองหลวงของไอร์แลนด์เพื่อต่อต้านการเดินทางเยือนไอร์แลนด์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังทรัมป์กล่าวว่าอยากเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งปิดท้ายที่เหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารนอกชายฝั่งเมืองโคลอนในจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว76คนและยังมีผู้สูญหายอีก13คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: เดินทางวันหยุดอย่าอยู่ความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้องแสดงพระธรรมเทศนาสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกจส2 FM 103เมกะเฮิรตซ์
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งวัดพระเชตุพนค่ะ
2: เทศนาปุจฉาวิสัชนา2ธรรมาสจัดโดยสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกจส2 FM 103 MHz ทำการกระจายเสียงจากกรมการทหารสื่อสารสะพานแดงเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียและวันนี้ทางรายการได้กับรัตนาพระคุณเจ้าพระมหาโยธินทิตะทีโลปริยธรรม7ประโยคพระนักเทศจากสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครแสดงธรรมร่วมกับพระคุณเจ้าพระพานุวัฒน์ปะพัสโลพระนักเทศสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยจากวัดเด่นกระต่ายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยบัดนี้พร้อมแล้วขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร่วมกันตั้งใจสมาทานศีลพร้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
10: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
10: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ปาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
10: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
2: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานา วิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
10: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขะติงยันติ
2: สาธุ
10: สีเลนะโภคะสัมปทาน
2: สาธุ
10: สีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมานสีลังวิโสทะเย
2: สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะริจินนะมิทังรูปังโรคะนิทังปะพังคุนังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตันติณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาพันนานาศาสนวาทประกาศศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในชรากถาว่าด้วยเรื่องพระอุตตราเถรีดังในพระบาลีอุเทศเบื้องต้นนั้นว่าปริจินนมิทังรูปังเป็นต้นมีใจความว่ารูปกายนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคเน่าเปื่อยผุพังทุกขณะร่างกายของเรานี้เป็นของเน่าเหม็นจักต้องแตกสลายไปเพราะชีวิตของเรานั้นมีความตายเป็นที่สุดจักได้พรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีในส่วนธรรมมัสสวรรณใหม่แก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายผู้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาวารณีจะแสดงเรื่องพระอุตตราเถรีสืบไปตามลำดับอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปอาตมภาพทั้งสองจักได้ประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนปุจฉาและวิสัชนาก็แลตามธรรมเนียมของพระธรรมกถิกาจารย์จำต้องมีการสมมติมอบหมายถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในขั้นต้นนี้เสียก่อนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระธรรมกถึกผู้แสดงและเป็นความแจ่มแจ้งแก่ท่านสาธุชนผู้สดับทักขิณโตธรรมาสเนนิสินนางสัมมนามิวารณีอาตมภาพขอพระคุณเจ้าซึ่งนั่งปรากฏอยู่ณธรรมาสน์เบื้องขวา ผู้มีสมัญญานามปรากฏตามศาสนโวหารว่าพระพานุวัตรประพัสโรท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าวาดวัดเด่นกระต่ายท่านเป็นพระนักเทศประจำสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทยรุ่นที่หนึ่งและเป็นพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หกพระคุณท่านรูปนี้พำนักพักพิงที่อารามนามว่าวัดเด่นกระต่ายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยจึงขอสมมติมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระคุณเจ้ารับภาระธุระหน้าที่เป็นพระสกวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการปุจฉาคือไต่สวนทวนถามปัญหาธรรมสยเมวาหังอัตตานังสัมมนามิส่วนอาตมภาพยังเป็นผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอถอยมารับหน้าที่เป็นผู้แสดงในตำแหน่งแห่งพระปรวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการวิสัชนาคือตอบปัญหาธรรมตัสมาสาธโวเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงได้โปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นปานประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับรสพระพุทธพจน์เทศนาพันเตสกวาทาจริยะขอพระคุณเจ้าผู้ได้รับสมัญญานามจงได้นำเดินเนื้อความตามบุรพประโยคกถาเริ่มแจกแจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสร้างเสริมกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมัสสวรรคใหม่และเพิ่มพูนกำลังใจในสัมมาปฏิบัติแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทสืบต่อไปก็มีนักการบัดนี้
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตโขสกวาทาจริโยพระโหคะโตสัทธุธรรมังวิจินันโตเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัฏฐเปตวาอัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาวันทนังกตวาอัตถปันหังปุจฉติติณบัดนี้อาตมภาพผู้รับหน้าที่จากพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งนั่งปรากฏอยู่ธรรมาสน์เบื้องซ้ายของอาตมภาพพระคุณเจ้ารูปนี้จะมีสมัญญานามปรากฏในภาคพจน์พระพุทธศาสนาว่าท่านพระมหาโยธินทิตะทีโลท่านเป็นพระหนุ่มรูปก็งามนามก็ไพรเลาะแถมมีความรู้ความสามารถสอบได้ถึงปริยธรรม7ประโยคซึ่งภูมิรู้ของท่านนั้นก็สมกับชื่อและฉายาของท่านเองซึ่งแปลว่านักรบผู้ดำรงมั่นอยู่ด้วยปัญญาท่านได้พำนัก พักที่อารามนามว่าพระเชตุพลวิมลมังคลารามท่านได้แสดงอานิสงสกถาพรรณนาอานิสงส์ของการแสดงธรรมเรื่องของความชราตั้งแต่เริ่มต้นจนปริโยสารด้วยสำนวนโวหารที่สละสลวยมากด้วยสาระจังหวะดีลีลางงามใจความก็กระชับเป็นที่จับจิตสะกิดใจแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทและในที่สุดได้ให้อัตมภาพรับแสดงในตำแหน่งพระสกวาทยาจารย์เป็นประธานในการเทศนามีหน้าที่อัญเชิญพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นตั้งเป็นหัวข้อปัญหาเพื่อปุจฉาซักไซ้ไต่ถามซึ่งกันและกันฉะนั้นอัตมภาพก็จะได้ดำเนินเนื้อความตามหน้าที่ของพระสกวาทยาจารย์เพื่อถามปัญหาสืบต่อไปเป็นใจความว่าอัตโขสกวาทาจริโยครั้งนั้นแลพระสกวาทยาจารย์ระโหคะโตอยู่ในที่อันละโหฐานคือสถานที่เงียบสงบสงัดสัตตุธรรมังวิจินันโตจึงรำพึงคิดวิจัยใคร่ควรถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความชราเตสุธรรมเมสุกังขังอุปัฏฐเปตวาก็เกิดเวมติกังขาคือความสงสัยขึ้นในข้อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นบางข้อบางประการรู้สึกตื้นตันเป็นหนักหนาเกินสติปัญญาที่จะเข้าใจได้อัตนาวิสัชเชตุงอสักโกนโตเมื่อถูกข้อกังขังกังขาครอบงำจนเกินวิสัยแห่งสติปัญญาและความสามารถของตนที่จะคลี่คลายให้หายกังวลได้จึงครุ่นคิดอยู่ในใจว่าโกนุโขโกนุโขโอ้ใครเล่าจะพอมีสติปัญญาช่วยแก้เวมติกังขาคือความสงสัยในเรื่องของความแก่เท่าชรานี้ให้เบาบางลงไปได้เมื่อลำพึงไปก็ได้เห็นว่าท่านปรวาทยาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับความเมตตาทั้งยังเฉลียวฉลาดสามารถในหลักธรรมท่านปรวาทยาจารย์ผู้นี้จะช่วยขจัดปัดเป่าบรรเทาความสงสัยให้เบาใจแก่เราได้เป็นแน่แท้เยนะปรวาทาจริโยเตนุปสังกัมมิพระสกวาทยาจารย์ครั้นทราบว่าท่านปรวาทยาจารย์พำนักอยู่ณสถานที่ใดก็ได้มุ่งตรงไปณสถานที่นั้นอุปสังกมิตวาครั้นไปถึงสำนักจึงได้พักรอดูทีท่าเมื่อสังเกตเห็นว่าท่านปรวาทยาจารย์มีความสุขเกษมสำราญสบายดีและไม่ได้มีใครรบกวนวันทนังกตวาอัตถปัญหังปุจฉติจึงนั่งสำรวมกายถวายอภิวาทจากนั้นจึงได้ถือโอกาสเริ่มการสนทนามีใจความว่าอาวุโสปรวาทาจริยะถ้าความสำราญมีอยู่ที่กระผมมาสู่สำนักในวันนี้กระผมจะขอโอกาสสนทนาธรรมในเรื่องของความแก่เท่าชรานะพระคุณเจ้าค่ะ
11: ยินดีนะขอรับแม่พระคุณท่านช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา
10: ครับ
11: ยังจะมีคำถามมาถามตั้งไกล
10: ครับ
11: ช่วงนี้เข้าพรรษาเดินทางมาได้ยังไงขอรับ
10: เดินทางได้ครับ
11: มา
10: จากสุโขทัย
11: มาเพราะเหตุอะไร
10: ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยญาติโยมก็จะมองว่าพระที่อยู่จำพรรษาเนี่ยนะครับ
11: ครับผม
10: ห้ามเดินทางออกจากวัด
11: ครับ
10: คือว่ายังไงก็ต้องอยู่ในวัดตลอด3เดือนเลยห้ามออกเด็ดขาด
11: ครับ
10: เป็นความเข้าใจที่ผิด
11: ยังไงผิดยังไง
10: เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุเนี่ยสามารถออกไปทำกิจของสงฆ์ได้ในช่วงเข้าพรรษาย
11: ังไงมี
10: ด้วยการสัตตหกรณียะมีอยู่ด้วยกัน7ประการด้วยกันก็คือ1สหธรรมิกป่วยอาพาธหรือพระภิกษุเนี่ยเราต้องไปเยี่ยมเยียนไปดูแล
11: ครับผม
10: ข้อที่2คือมารดาบิดาป่วยพ่อแม่ของเราป่วยเราสามารถไปเยี่ยมได
11: ้ครับ
10: 3มารดาบิดาเราต้องการให้ไปพบ
11: คร
10: ับ เราก็ไปได
11: ้ครับผม
10: 4สหธรรมิกมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือกสันจะสึกให้เราไปห้ามปามไปได้และข้อที่5มีกิจของสงฆ์ที่เราต้องไปปฏิบัติหรือกิจของพระพุทธศาสนา
11: ครับผม
10: ก็อย่างเช่นที่กระผมนั้นมาแสดงธรรมในวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็น1ในวัด10อย่างของสงฆ์ที่ควรจะทำคือเทศนาบัตร
11: ครับผม
10: ครับ
11: ครับผมแล้วพระคุณท่านมาในวันนี้เนี่ยมีปัญหาธรรมอยากจะถามกระผมเนี่ยมีปัญหาอะไรครับ
10: กระผมก็คิดว่าได้อ่านหนังสือธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่ง
11: ครับ
10: ไปเจอเรื่องของนางพระอุตตราเถรี
11: ครับผม
10: ซึ่งพระอุตตราเถรีเนี่ยกระผมนั้นมีความสงสัยมากว่าทำไมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราเนี่ยถึงได้ยกมาสอนเราท่านทั้งหลายหรือว่ายกเรื่องนี้มาสอนแก่สัตว์โลกนะครับ
11: โอ้เพราะว่าเรื่องนี้คนทั่วไปหรือว่าพระเนนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับ
10: ครับ
11: เพราะว่าส่วนมากก็จะได้ยินว่านางวิสาขาบ้าง
10: ครับ
11: นางปตจาราบ้าง
10: ครับ
11: แต่ว่าพระอุตตราเถรีเนี่ยได้ยินน้อย
10: ใช่ครับ
11: เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันกระชับน้อย
10: ใช่ครับ
11: แล้วว่าพระคุณเจ้าสงสัยกระผมก็จะตอบปัญหาให้ว่าเพราะเหตุใดเนี่ยพระพุทธองค์จึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาสั่งสอน
10: ครับ
11: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ
10: ์ยังไงครับ
11: เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกาย
10: ครับ
11: ว่าสังขารร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง
10: อ๋อครับ
11: แล้วก็เป็นการแสดงอานิสงส์ของการให้ทานแล้วก็การเสียสละนี่เป็นเหตุที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาโปรดแก่ชาวโลกนะครับ
10: ครับงั้นกระผมอยากจะขอทราบประวัติของพระอุตตราเถรีพอคร่าวๆก่อน
11: ได้ครับเพราะว่าประวัติความเป็นไปเป็นมาในสมัยก่อนการบันทึกดูจารึกประวัติความเป็นมาของแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าบุคคลสำคัญหรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆเนี่ยประวัติความเป็นมานี่จะเยอะแต่ยาวแล้วก็ไม่ซ้ำกับใครแต่ว่าท่านพระอุตตราเถรีเนี่ยอาจจะมีเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเนี่ยคล้ายๆก็เลยประวัติที่ความเป็นไปเป็นมาอาจจะไม่เยอะเดิมท่านเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้ารูปก่อนๆเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนปฏิบัตินับถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสมบุญบารมีมาเยอะจนมาถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระอุตตราเถรีเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ถือว่ายากจนก็ว่าได
10: ้ยากจนเลย
11: เป็นธรรมดาครอบครัวธรรมดาไม่ได้มีข้าวของเงินทองโภคทรัพย์อะไ
10: ร
11: แต่ด้วยจิตหรือว่าด้วยบุญบารมีของตนเนี่ยพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่มีบุญบารมีอยู่แล้วก็เลยสนใจในพระพุทธศาสนาสนใจในคำหลักธรรมคำสั่งสอนในสมัยนั้นก็มีการบวชเป็นภิกษุณีแล้วจึงได้เข้าไปศึกษาธรรมะในสำนักของพระปตาจาราเถรีก็ได้เข้าไปศึกษาวัดปฏิบัติของสำนักนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ได้ออกบวชถึงวัยก็ได้ออกบวช แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนอายุเยอะก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ว่าถึงขั้นว่าเข้ากระแสหรือว่าบรรลุแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่ถึงต่อมาก็ได้วันหนึ่งก็ได้เข้าไปบิณฑบาตแล้วพบพระภิกษุไปพบพระภิกษุด้วยตนเนี่ยบิณฑบาตได้เนาะด้วยใจที่อยากถวายทานอยากทำทานก็เลยเอาข้าวของที่ตนเองบิณฑบาตได้
12: ยังไง
11: ใส่บาตรแทนใส่รูปนี้รูปนี้ก็มาใส่รูปนั้นรูปนั้นก็มาเอาไปมาหมด
12: ไม่เหลือเลยนะ
11: หมดไม่เหลือเลยตัวเองก็ไม่ได้ฉันไม่ได้กินไม่ได้ฉันเลยหมดเวลาก็ล่วงเลยเวลาก็อดวันต่อมาก็เหมือนเดิม
12: เหมือนเดิมอีกไม่ได้ฉันข้าว
11: ไม่ได้ฉันเหมือนเดิม
12: ครับ
11: วันต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพระพุทธองค์วันหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จออกบิณฑบาตมาในตรอกหนึ่งพระอุตตราเถรีเนี่ยในช่วงนั้นท่านมีอายุถึง120ปี
12: โอ้ตั้ง120ปีเลยนะครับ
11: ในช่วงนั้นบิณฑบาตพอพบเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็ว่าจะหลบจะหลบให้พระพุทธองค์เสด็จผ่าน
12: เป็นไงก็รับ
11: แต่ด้วยความที่อายุเน
12: า
11: ะตั้ง120
12: ปีไม่ธรรมดา
11: ผ้าที่ใส่ก็อาจจะรุ่มร่า
12: ก็รับ
11: เดินก็อาจจะกระพกกระเพกบ้างตามอายุร่างกาย
12: ครับ
11: กลับไปเกี่ยวเหยียบชายจีวรของตนเองเสลม
12: ล้ม
11: พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็น
12: ยังไง
11: จึงได้ตรัสแก่นางว่าน้องหญิงอาตมาภาพของเธอเนี่ยแก่งอมแล้ว อีกไม่ช้านานก็จะแตกสลายไป จึงตรัสเป็นพระคาถามีใจความว่ารูปนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโลก เปื่อยพังกายของตนเนี่ยเป็นของเน่าจะแตกไปเพราะมีความตายเป็นที่สุด
12: ครับอ๋อแล้วกระผมนั้นก็มีความว่าอภะอุตตราเถรีเนี่ยอายุถึง120ปีแล้วเนี่ย
11: ครับผม
12: เหตุใดทำไมเนี่ยยังต้องบิณฑบาตอยู
11: ่โอ้โหถ้าว่าบิณฑบาตเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในปัจจุบันนะคร
12: ับ
11: ย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลย้อนเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
12: ๆครับ
11: ท่านก็ถือเป็นพุทธประเพณีถ
12: ือ
11: เป็นข้อวัดปฏิบัติ
12: อ๋อเป็นข้อวัดปฏิบัติ
11: ว่าจะต้องบิณฑบาต
12: ครับ
11: นอกเว้นจากป่วยอาพาธไปไม่ได้
12: ครับ
11: ร่างกายท่านถึงจะแก่งอมมีอายุถึง120ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ท่านไม่ได้ล้มป่วย
12: ครับ
11: แต่ว่าอาจจะเดินช้าบ้างแต่ก็ค่อยๆเดินไปเพราะว่าท่านนี่เป็นคนรักษาวัดปฏิบัติด้วยเหมือนที่พระภิกษุสามเณรเนี่ยได้บวชได้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาพระบวชชาท่านจะให้อนุสาส
12: ครับ
11: ก็คือกรณียกิจ4อย่าง
12: ครับยังไงครับ
11: 1ในนั้นก็คือข้อแรกก็คือการบิณฑบาต
12: อ๋อบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
11: นี่เป็นอันดับ1เลยแล้วอีก3ข้อก็จะมีการนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมดเด้าบาก
12: ครับ
11: นี่เป็นกรณียกิจก็คือกิจที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
12: ที่สงควรสงกระทำ
11: ครับ
12: เพราะถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเรียกได้ว่ามีบาตรแล้วไม่โปรดมีโบสถ์แล้วไม่ลงมีอาบัติแล้วไม่ปรงก็ไม่รู้ว่าเราจะไปส่งไปทำไมใช่ไหมครับ
11: น
12: ั่
11: นสิครับนี่แหละครับ
12: ถูกไหมครับเราต้องปฏิบัติข้อวัดให้ครบ
11: ครับ
12: ครับผมก็ถ้าอย่างนั้นแล้วในตามเรื่องในธรรมบทนะครับ
11: ครับผม
12: ก็พระอุตตราเถรีเนี่ยได้รับบิณฑบาตตามที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกไว้เมื่อกี้แล้วได้ถวายภัตตาหารที่ได้มาเนี่ยแก่พระภิกษุจนหมดเลยเนี่ยถึง3วันด้วยกันเนี่ยครับในข้อนี้แสดงให้เราท่านทั้งหลายทราบในหลักธรรมอย่างอะไรบ้างครับ
11: โอ้โหหลักธรรมไม่ยากชัดเจนเลย
12: อะไรครับ
11: ทานการให้นี่แหละ
12: และให้ไปทำไม
11: ก การให้มันก็ต้องมีเหตุเหตุก็คือการให
12: ้ครับ
11: ให้แล้วต้องมีผลก็คือหวังผลก็คือผลจะมีผลตอบแทนการให้เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้มีหลายอย่าง
12: ครับ
11: มีอย่างหนึ่งที่ว่าการทำบุญให้ทานเนี่ยถ้าพวกเราอยากมีบริวารและอยากได้บุญต้องทำบุญด้วยตนเอง
12: ครับ
11: แล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วยนี่จะทั้งได้บุญและได้บริวาร
12: ครับ
11: แต่ถ้าทำบุญเองแต่ไม่ชักชวนแอบทำได้บุญแต่ไม่ได้บริวาร
12: แต่เราไม่มีบริวารนะครับ
11: แล้วมีอีกประเภทหนึ่งเที่ยวบอกบุญ
12: แต่ตัวเองไม่ทำ
11: แต่ตัวเองไม่ทำอันนี้ได้บริวารแต่ไม่ได
12: ้
11: แต่ถ้าอยากได้ทั้งบุญอยากได้ทั้งบริวารต้องทำเองแล้วก
12: ็บอก
11: ชักชวนหนึ่งคนสองคนสามคนก็เป็นบริวารน
12: ี
11: ่เป็นการสั่งสมบุญบารมีนะครับแล้วก็ว่าการให้ทานเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาถามนะทำไปทำไม
12: ใช่ครับ
11: ทำไปแล้ว
12: เวลากับผมเนี่ยไปอบรม
11: ครับ
12: น้องเนนหรือว่าบรรดาน้องๆ นักเรียนเนี่ยเขาจะถามว่าพระอาจารย์หลวงพี่เราทำไปเพื่ออะไร
11: ครับ
12: เราทำไปทำไมแล้วผลที่เรานั้นจะได้มันเป็นยังไง
11: ครับผม
12: เราจะเห็นผลในวันนี้เลยไหมบางครั้งกับผมผู้ที่มีความรู้น้อยก็ตอบไม่ได
11: ้โอ้
12: นี่เราควรพระอาจารย์ช่วยชี้แจง
11: ได้ขอรับถ้าทานเนี่ยทุกคนก็ต้องว่าการให้ทานการให้
12: ครับ
11: ให้แล้วได้อะไร
12: ใช่ครับ
11: ให้มันก็ต้องมีสิ่งที่ได้แต่ได้ในที่นี้อาจจะได้ในสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
12: ครับยังไง
11: อาจจะเห็นในชาตินี้และหรือชาติหน้าก็ได
12: ้ครับ
11: ถ้าในชาตินี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นอานิสงส์ถ้าว่าอานิสงส์ของการให้ทานเนี่ยก็คือว่าจะได้เป็นที่รักของคนหมู่มาก
12: เพราะว่าทัทะมาโนปิโยโหติ
11: ครับผม
12: ผู้ให้ย่อมเป็น
11: ที่รัก
12: โอ้ครับ
11: แล้วก็มีคนชอบคบหา
12: ครับ
11: ไม่ใช่เป็นคนตนีทีเนียวนะใครๆก็ไม่อยากคบหาหรอกครับ
12: ผม
11: แล้วก็จะมีชื่อเสียงขจรไกล
12: โอ้
11: ถ้าจะรู้โอ้คนเนี้ยเหมือนอนาถบิณฑิกาเศรษฐ
12: ียิ่งให้ยิ่งได้ดังนะครับ
11: ใช่ครับมีคนรู้จัก
12: ครับ
11: ต่อมาก็มีเป็นคนที่ไม่เหินห่างจากธรรมะ
12: ครับ
11: ไม่เหินห่างยังไง
12: ครับ
11: ชอบให้ชอบทำบุญชอบให้ทานเนี่ยยังไงก็ไม่ห่างเหินครับแล้วก็อันสุดท้ายเข้าถึงสุขติก็คือไปในทางที่ดี
12: มีทางไปที่ดีเป็นที่รองรับ
11: ครับนี่แหละครับเป็นอนิสงส
12: ์โอ้สาธุครับแล้วเมื่อพระอุตราเถรีเนี่ยได้พบองค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราเนี่ยนะครับ
11: ครับผม
12: พยายามเดินหลบเนี่ยจนสะดุดเหยียบชายจีวรของตัวเองล้มเนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งพระธรรมเทศนาบทนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ขอรับ
11: โอ้ไม่ยากทว่าเรื่องของเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงอัตตะร่างกายร่างกายของตนเอง
12: ร่างกายของเราเป็นยังไงครับ
11: นับวันที่เกิดขึ้นมาก็ร่างกายก็เริ่มเสื่อมไปทีละวันทีละเล็กทีละน้อยจนถึงอายุมากเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจน
12: ครับ
11: พระพุทธองค์จึงได้ยกเรื่องราวหรือพระธรรมเทศนานี้ตรัสแก่พระแก่นางอุตราเถรีเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงเราเกิดมาเนี่ยอาจจะอายุไม่เยอะก็เจ็บปวดขาบ้างเจ็บปวดนั่นปวดนี่ไม่ใช่ว่ารอวันแก่ก็ไม่ใช่แต่วันนี้เขาล้มก็เลยได้โอกาสตรัสบอกว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่จีรังยั่งยืนไม่ใช่เป็นของตนฉะนั้นแล้วการที่เราไปยึดติดกับร่างกายเนี่ยว่าเป็นของตนมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่
12: ครับ
11: จนทำให้นางเนี่ย ได้บรรลุเป็นถึงพระโสดาบันนะขอรับ
12: ตาเห็นธรรมนะ
11: ได้ขอรับ
12: เพราะว่าได้ปรง
11: ได้ปรงได้เข้าใจได้เข้าใจในสังขารขอรับ
12: ก็จะเป็นเช่นนี้ก็เหมือนกับที่กระผมนั่งรถไฟมาจากสุโขทัยนะครับ
11: ครับยังไงครับ
12: กระผมนั้นก็เห็นได้ญาติโยมเนี่ยเดินขึ้นรถไฟมา
11: ครับผม
12: พอถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการลง
11: ครับผม
12: เขาก็ลงที่สถานีต่อไปไม่ว่ารถไฟจะผ่านสถานีใดๆมาก็ตามเมื่อถึงสถานีปลายทางก็ต้องลงด้วยกันหมด
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ไม่ต่างกันกับผู้โดยสารที่ขึ้นรถไฟใช่ไหมครับเราเกิดมาในสถานีโลกในสถานีชีวิตผ่านสถานีความทุกข์ความสุขมาต่างๆมากมาย
11: ครับผม
12: พอถึงสถานีสุดท้ายคือความตาย
11: ครับ
12: ไม่มีใครที่ไม่ลง
11: ใช่
12: สุดท้ายต้องลงกัน
11: ทุกคนขอรับ
12: โอสาทุกขอรับและในเมื่อว่าถ้าเราท่านทั้งหลายรู้ว่าเรามีความตายเป็นที่สุดเนี่ยเราควรทำเช่นไรครับ
11: โอ้โหถ้าเรารู้ตัวนะ
12: ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่
11: าย
12: ังไงเรามีความตายเป็นที่สุดแน่นอนเนี่ยเราต้องทำอย่างไรครับ
11: ไม่ยากครับก็ต้องทำตัวในทำในสิ่งที่ดี
12: ครับยังไง
11: ทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดี
12: ครับ
11: พูดในสิ่งที่ดีสามอย่างนี้ไม่ยาก
12: คิดดีทำดีพูดดี
11: แต่ประพฤติปฏิบัติยาก
12: ครับ
11: เป็นคำที่
12: ง
11: ่
12: าย
11: พูดแต่ว่าพูดยากไม่ว่าจะทำเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นอันนั้นไอ้นี่ดี
12: ครับ
11: พูดได้นะครับ
12: ครับ
11: แต่ว่าทำนี่ยาก
12: ทำยาก
11: ครับเพราะว่าถ้าเมื่อเรารู้ว่าเรามีชีวิตตายเนี่ยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ
12: ่ครับ
11: หรือว่าคนแก่
12: ครับ
11: บางคนเนี่ยเกิดมาเป็นเด็กมัวแต่เล่นโฮเสเฮฮาเป็นผู้ใหญ่มากก็เที่ยวเตร่ไปตามโน่นตามนี่สนุกสนานรอถึงวัยชราถึงจะเข้าวัดทำบุญ
12: ครับ
11: แต่บางคนเนี่ยไม่ถึงเกิดมาไม่ถึงกี่วันตาย
12: ตายก่อน
11: กำลังสนุกเฮฮาตายก็มียังไม่แก่ยังประมาทในชีวิตฉะนั้นแล้วจึงมีนักปราชญ์ท่านประพันธ์ไว้ว่าอันชีวิตคนเราก็เท่านี้
12: ครับ
11: จนหรือมีคนเราก็เท่านั้น
12: ครับ
11: วาสนาคนเราไม่เท่ากัน
12: ครับ
11: อันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียม
12: โอ้ครับโอ้ชีวิตของเราก็เข้าได้กับอนิจจังทุกขังอนัตตา
11: ครับผม
12: ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
11: ครับ
12: ในที่สุดก็เป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าเรานั้นไม่มีใครพ้นสถานีสุดท้ายของชีวิตของเราไปได้คือความตายเนี่ยควรตั้งมั่นในคุณงามความดีสร้างความดีไว้ให้กับชนรุ่นหลัง
11: ครับผม
12: ได้บันทึกจดจำสิ่งที่เรานั้นได้กระทำไว้ถ้าอย่างนี้ก็จะเข้ากับบทประพันธ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ประพันธ์ไว้ในกิจสนาสอนน้องว่าภิกษุพระกาสอนอีกุญชรอันปลดปงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็คือว่าทั้งวัวทั้งควายทั้งช้างเนี่ยเมื่อตายไปแล้วยังเหลือเขาเหลืองงาให้เป็นที่น่าจดจำคนเราก็เช่นเดียวกันจงทำความดีในวันที่เหลืออยู่ไว้ให้เป็นที่จดจำแก่ชนรุ่นหลังสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับผู้ทุชนคนต่อๆไปเพราะเมื่อให้เรานั้นคิดว่าความแก่เนี่ยเป็นเครื่องเตือนว่าเวลาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหลือน้อย
11: ครับผม
12: แล้วก็ให้ความเจ็บเนี่ยเป็นเครื่องสอนว่าร่างกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็ให้ความตายเนี่ยเป็นเครื่องตอกย้ำว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นมีที่สุดเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วจงถามตัวเองว่า จงอย่าถามตัวเองว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันแต่ให้ถามตัวเองว่าเราจะมีเวลาทำความดีได้อีกกี่วันเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระอสัทธรรมเทศนาอัตมภาพทั้งสองขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์บันดาลสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานขอให้ทุกท่านไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโลกขอให้ทุกท่านคลายโศกวิโยคหายขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยขอให้ทุกท่านเจริญสีเจริญวัยเจริญสุขทุกประการรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในชรากถาว่าด้วยเรื่องของความแก่เท่าชราก็พอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติพระสัทธรรมเทศนารงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
11: ญาติโยมที่รำกวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยเววัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโหภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง

ต่อไปนี้ขอประกาศอนุโมทนารายนามผู้บริจาคบูชาธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ดังมีรายนามต่อไปนี้พระเทพวัชรานุสิทธิ์ 2,569 บาทพระครูสุตตะรัตนวิมล 1,000 บาทพลตรีเรวัตถนอมศักดิ์ 5,000 บาทคุณอาทิตย์รวมวง 2,600 บาทคุณรัตนานางสาวณัชพรอ่อนรอด900บาทครอบครัวภัทรานนท์ 2,000 บาทนายณัฐวัฒน์นางสาวพวงทองเอี่ยมสิริบูรณ์และครอบครัว 2,000 บาทคุณศรีนวลภัทรานนท์ 500 บาทคุณสมจิตแซ่อึ้งและคุณสุภเลิศเมืองเกษมรัฐ 3,640 บาทคณะศิษยานุศิษย์โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพน 3,489 บาทขอให้ผู้บริจาคบูชาธรรมและผู้ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
11: เร่งรีบ
12: ต้องนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
12: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพพร้อมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
15: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจัดกิจกรรมวันที่13กันยายนภายใต้แนวคิดสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความเห็นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปี2567กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 10:00 น.เดินผ่านสะพานควายอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทและราชทีวีก่อนถึงหอศิลป์โดยนัดหมายรวมตัวในเวลา 16:00 น.ภายในงานไอลอเตรียมเปิดข้อมูลเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสวหรือสว3รวมถึงรายชื่อผู้ช่วยสวเพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับผู้ช่วยสวกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นก่อนวันที่14กันยายนซึ่งกกต.เตรียมพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมีแนวทางพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้งหมดสั่งฟ้องบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องทั้งนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะไม่มีช่องทางตามกฎหมายเลือกสวเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในประเด็นดังกล่าวต่อไปนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันเดียวกันณัฐชัยดิษฐ์พลอยรายงาน
2: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับฟ้าผ่าว่าแม้ไม่เกิดฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
16: รู้ทันภัยพิบัติ
17: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้าผ่าในบางจุดทั้งที่ฝนยังไม่ตกด้วยซ้ำมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเรายังไม่เห็นฝนตกเลยแต่ทำไมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วบางทีก็เห็นฟ้าแลบอยู่ไกลๆนั่นไม่ได้หมายความว่าพายุอยู่ไกลจนเราไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ฝนจะตกมาถึงบริเวณที่เราอยู่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถพุ่งออกมาได้บริเวณพายุไปยังพื้นที่รอบๆค่ะดังนั้นต่อให้บริเวณที่เราอยู่ยังไม่มีฝนตกแต่ถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่หลายคนทำผิดคือยังอยู่กลางแจ้งเพราะคิดว่าฝนยังไม่ตก คงไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้างสนามกีฬาชายหาดหรือพื้นที่สูงเหล่านี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะรวมไปถึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะช่วยบังฝนได้แต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าทางที่ดีที่สุดค่ะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องก็คือรีบเข้าไปอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรืออยู่ภายในรถที่ปิดมิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งเสาไฟรั้วโลหะแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำที่สำคัญนะคะอย่ารอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยหาที่หลบนะเพราะในสถานการณ์แบบนี้เสียงฟ้าร้องมันคือสัญญาณเตือนที่ควรฟังเพราะภัยจากฟ้าผ่าไม่ได้เริ่มต้นตอนฝนตกค่ะแต่มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคิดว่าฝนยังไม่ตกเลยไม่น่าจะเป็นอะไรตอนนั้นอันตรายแล้วค่ะ
11: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-5

สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มกว่า967หลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรอบรมแล้วมากกว่า30แห่งรวมอยู่ที่967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่เป็นตลาดแรงงานต้องการได้เลยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ผ่านทางเว็บไซต์ www.oneplatform.dsd.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอัพสกิลและรีสกิลตนเองยกระดับกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นอีกกิจกรรมที่กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ที่ลานกิจกรรมบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ส่วนราชการตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนจากบ้านนอแลและบ้านปาคีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมงานกว่า300คนภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์มากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กและเซปักตะก้อรวมถึงการร่วมใจปลูกป่าชายแดนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการดับไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพร้อมบริการตัดผมตรวจรักษาโรคฟรีซึ่งสร้างรอยยิ้มและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร0895279933

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โห

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นรูปธรรมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: นายนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่องอนาคตการศึกษาไทยภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงและข้อเสนอเชิงนโยบายณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาเชื่อมโยงความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทั้งด้านหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาการบริหารจัดการบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมแก้ไขกฎข้อบังคับมาตราที่17ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมถึงการย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพแต่ละสโมสรตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2027เป็นต้นไปโดยแนวคิดสำคัญดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้สโมสรตั้งค่าฉีกสัญญาในระดับสูงเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมของนักฟุตบอลในอนาคตทั้งนี้ภายใต้แนวทางใหม่สโมสรต้องกำหนดค่าฉีกสัญญาให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่แท้จริงของนักเตะให้มากยิ่งขึ้นส่วนข่าวช็อกวงการฟุตบอลเยอรมนีเมื่อนักฟุตบอลสมัครเล่นวัย35ปีซึ่งมีกำหนดเข้าพิธีแต่งงานในอีก2สัปดาห์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเข้าทำการจับกุมตัวหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีวางยาพิษเพื่อนร่วมทีมโดยรายงานระบุว่านักฟุตบอลคนดังกล่าวมีชื่อว่ามาริอุสจากทีม 2H Rockenbergทีมสโมสรสมัครเล่นที่แอบใส่ยาพิษเพื่อทำร้ายฟิลิปเพื่อนร่วมทีมวัย30ปีระหว่างเดินทางไปเมืองเดรสเดนทั้งนี้อัยการอาวุโสสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการลงมือเพื่อแก้แค้นเนื่องจากทั้งคู่เคยมีปัญหาขัดแย้งอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนิรนามรายหนึ่งขณะที่แรมโบ้และเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันพิกัดน้ำหนัก145ปอนด์ซึ่งมีโปรแกรมขึ้นป้องกันตำแหน่งกับยอด IQ ในศึกวันลุมพินีวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนหมัดมวยชาวไทยเนื่องจากต้องเสียสถานะแชมป์บนตาช่างหลังจากชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ถึง2ครั้งกลายเป็นเกินพิกัดที่กำหนดทำให้แรมโบ้เล็กหมดสิทธิ์ครองเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นดังกล่าวในทันทีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวนี้กินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมิได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจในเชิงพระราชไมตรีแต่ยังเป็นสะพานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงความเข้าใจความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของไทยและเวียดนามหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมปี2502นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาขออภัยค่ะของประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์และเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ค่ะได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะสำหรับในปี2569นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเหลิมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็ตอกย้ำความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะคะจึงไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลค่ะแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมวยไทยกันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะได้มีการดำเนินการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนั่นเองค่ะก็มีการดำเนินการกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียค่ะโดยมีทางด้านของพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะนะคะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียซึ่งจากนั้นนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยให้กับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยจากกองทัพบกไทยเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยค่ะรวมไปถึงการใช้อาวุธมวยไทยนั่นก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักมวยไทยนั่นเองการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านทหารระหว่างไทยและออสเตรียขออภัยค่ะเป็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งก็จะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศต่อไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโขนกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งจะมีการแสดงโขนขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะการแสดงโขนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้วางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในปีนี้มีชื่อตอนว่าสีดาค่ะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสค่ะสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะบัตรเนี่ยก็จะมีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะจะมีรอบของนักเรียนด้วยเป็นบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะคะจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่หมายเลขโทรศัพท์022623456 022623456นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้และในวันนี้ทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของน้องเยาวชนนะคะที่รับบทสีดาค่ะในการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือน้องก่อย่านางสาวนฤพรจันคงนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาอย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่า ซึ่งมีกำหนดจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากเทคนิคแสงสีเสียงที่มีความงดงามอลังการแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของการแสดงขนในครั้งนี้นะคะคือการคัดเลือกเยาวชนเข้ามาร่วมการแสดงด้วยค่ะโดยวันนี้เรามีความรู้สึกของเยาวชนผู้ได้รับบทบาทสำคัญคือนางสีดามาฝากกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อกอย่านะคะนางสาวนฤพรจันคงค่ะจากคณะศิลปะหน้าตาดุริยางค่ะเป็นการออดิชั่นแล้วก็ผ่านคัดเลือกแล้วก็ไปคัดเลือกตัวแสดงอีกทีค่ะใช่รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะมีความดีใจที่ได้รับเล่นตัวละครนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ชื่อว่าสีดาค่ะแล้วก็หนูก็ได้เล่นเป็นสีดาก็มีความกังวลมากๆในการเตรียมตัวใช่ค่ะว่าเราจะรำยังไงให้สะกดสายตาคนดูต้องหมั่นฝึกซ้อมมีความพยายามมากๆค่ะในการที่จะเล่นตัวละครนี้ต้องเข้าใจถึงตัวละครด้วยค่ะว่าเป็นยังไงความงดงามมีความจงรักภักดีต่อพระรามค่ะตอนนี้นะคะมีความสวยงามมากๆของสีดาค่ะแล้วก็มีพระลบพระมงกุฎมีฉากหลายๆฉากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารับชมนะคะขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดาน่าชมมากๆเลยค่ะมีความสวยงามมากๆของตอนนี
1: ้ค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของน้องนะคะมาที่งานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรมูลนิธิสืบนาคเสถียรกันบ้างค่ะซึ่งก็จะได้มีการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะคะโดยเมื่อวานนี้เป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คืองานเนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่12และ13กันยายนค่ะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะรวมไปถึงการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั่นเองค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักนะคะ2วันนั่นก็คือวันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คือการเดินทางกลับบ้านหลังแรกและในวันถัดมานั่นก็คือวันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าร่วมปกป้องบ้านของพวกเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมงานเนี่ยสามารถที่จะรับชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วนะคะภายในงานก็จะมีการฉายสารคดีมรดกโลกเวทีเสวนาเข้มข้นและการแสดงดนตรีนั่นเองค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่บทบาทการปกป้องและสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้างโดยจะมีเวทีเสวนาที่สำคัญนั่นก็คือในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกา5นาทีเนี่ยจะเป็นการเสวนาในหัวข้อตามหาธรรมชาติที่เหลืออยู่ก่อนที่มันจะหายไปโดยคุณกวินสิริจันทกุลและคุณชวลิตวิทยานนท์รวมไปถึงคุณจิตที่วัดพรประเสริฐนะคะในช่วงเวลา16นาฬิกา10นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเป็นการเสวนาเจาะลึกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะ EIA หรือ EHIAพังเพราะกฎหมายหรือเพราะประเทศเราปล่อยให้การพัฒนาเดินนำการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยนิยมทองเหมือนออนยุภาสังคมาและเพนโฉมแซ่ตั้งนะคะและในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็คือ17นาฬิกา35นาทีถึง18นาฬิกาจะเป็นหัวข้อการบรรยายถ้าเราเปลี่ยนบ้านช้างจะไปไหนบทเรียนจากนิเวศป่าไม้และการเคลื่อนที่ของช้างป่าสู่กรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั่นเองค่ะโดยธรรมนูญเต็มชัยส่งท้ายงานรำลึกด้วยบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจจากวงบรรเบงและวงภูมิจิตตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีถึง20นาฬิกาท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้งานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ไปเข้าร่วมงานกันได้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seub.or.th ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ก็มีความสำคัญกับประเทศไทยของเรานะคะเป็นการร่วมรำลึกถึงทางด้านของสืบนาคเสถียรก็เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะคะนั่นก็คือ Run for Honor 2026กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนที่นี่คือแผ่นดินอันทรงคุณค่านะคะที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางสู่เนิน350ไม่ใช่แค่เส้นทางวิ่งบาทสำหรับนักวิ่งค่ะแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและคำอาลัยการได้มาก้าววิ่งตรงนี้คือโอกาสที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้ย่ำรอยเท้าเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และเรื่องจริงที่ว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดสู้สุดกำลังของคนแนวหน้าเส้นชัยที่เนิน350จึงไม่ใช่แค่เพียงจุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026เพื่อให้แนวหน้าได้รู้กันนะคะว่าคนไทยทุกคนไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้นะคะวันที่20ธันวาคมค่ะมาร่วม9วิ่งไปด้วยกันนะคะสามารถสมัครและร่วมสมทบทุนได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run นะคะหรือขออภัยค่ะ www.regis.run/runforhonor2026ทุกการสนับสนุนคือคำสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามาตามนัดหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนนะคะให้71จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในห้วงของการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและที่สำคัญในส่วนของปภ.เองก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านเทศบาลตำบลแม่สายประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์ทงส้มเพราะฉะนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเน้นย้ำเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะหากท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053733123 053733123ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดต่อได้ทันทีนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะพูดถึงข่าวที่น่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยค่ะเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะมีมติประกาศยกย่องและบรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติงานฉลองครบรอบ100

ยูเนสโกนะคะได้มีการประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจนะคะที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทยได้เกิดเป็นคนไทยและอีกสักนิดนึงค่ะขยับวันละนิดชีวิตไกลโลกนะคะไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างแค่เริ่มขยับวันละนิดก็ช่วยดูแลสุขภาพได้แล้วนั่นก็คือเราปรับมาเดินให้มากขึ้นปั่นจักรยานยืดเหยียดร่างกายเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำก็จะช่วยให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะอารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะและที่สำคัญการดำเนินการหรือว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะสุขภาพดีเริ่มได้จากการขยับชวนเพื่อน1คนในครอบครัว1คนหรือว่าคนที่เรารักนะคะมาลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากเรื่องเด็กๆนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่มาฝากกันในช่วงท้ายของรายการอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็เรียกได้ว่าเป็นนั่งทำงานออฟฟิศเนาะก็อาจจะต้องเดินบ่อยๆขึ้นเหมือนเตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย3โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย 3 โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดพร้อมเปิดลงทะเบียนเฉพาะสื่อเข้าฟังไม่เกิน3คนต่อสำนักข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: สำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 15:00 น.โดยให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ภายในวันนี้เวลา 16:30 น.พร้อมย้ำโดยหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวทั้งนี้การเข้าร่วมการฟังการแถลงข่าวดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสื่อที่ลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปสำหรับวันที่14กันยายนนี้กกต.นัดลงมติในคดีคั่วเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยสว.สำรองและผู้สมัครสว.จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ14กันยายนนี้เวลา 15:00 น.จับตากกต.นัดแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือกรณีหัวสว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอครม.พิจารณาเปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทโดยคาดเปิดลงทะเบียนได้ต้นตุลาคมนี้ยังต้องติดตามต่อประเด็นสุสานยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่พบมีการฝังศพในพื้นที่ซึ่งมหาดไทยไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งเปิดใช้ขณะที่มท.2 พลพีสั่งการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัดการใช้ที่ดินดำเนินกิจการสุสานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามกรณีของไทยกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์ด้านรองนายกศรีหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายและร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยโดยสุดสัปดาห์หน้าเสาร์ที่19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวนี้กินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
4: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเสียใจกรณีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกแถลงการกรณีเด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรและได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ขวาระหว่างการรักษาโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเด็กชายดังกล่าวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

0: ัดเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารและกุมารแพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้อาหารเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาภายหลังเกิดเหตุแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีพร้อมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่11กันยายน2569หลังผ่าตัดมีแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวและจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการรักษาและให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ล่าสุดมีรายงานว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่าเอาเรื่องน้ำมันรั่วมาเป็นประเด็นทางการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งหาต้นตอการรั่วไหล24ชั่วโมงคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
2: นายสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นต่อโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกับกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการโต้กลับว่าในยามที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือการร่วมกันหาทางออกมากกว่าจะนำความเดือดร้อนมาเป็นประเด็นทางการเมืองพร้อมระบุว่าหากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถนำมามอบให้กับทีมงานได้ทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาถัปปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: วดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดทับตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นกับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้รายชื่อหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องอดทนและปลอดภัยสูงและนายกรัฐมนตรีทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60สักครู่กับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มาจ้ามา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบรรดารัฐมนตรีอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้ชื่อรายการหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องทนทานและปลอดภัยสูงยันจัดซื้อโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณณัฐชัยริมพลอยรายงานครับ
3: สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยเรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายการงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการบินและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงช้างจนเกิดกระแสเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดกองทัพเรือระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจรับส่งอากาศยานบนดาดฟ้าเรือหลวงช้างทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งความชื้นละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนจึงต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจากชื่อเรียกหรือรูปลักษณ์ภายนอกได้

0: พียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไฟฉายขนาดใหญ่ที่ใช้ในภารกิจตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยานเลนส์กระจกมินเนอรัลพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP56ให้ความสว่างสูงถึง 200,000 ลูเมนส่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรพร้อมหน้าจอ OLED และระบายระบบความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานหนักกองทัพเรือย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ขนาดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำสเปคตามการใช้งานจริงและสืบราคาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการอีกครั้งยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนันทชัยดิ่งพลอยรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรอบที่7ขยายเวลาเพิ่มเติมเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันรีเซลหมุนเร็วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2569 เมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: คนฮิตทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตำรวจหารือยิ่งชีพเปลี่ยนเส้นทางห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา7ด้านโฆษกรัฐบาลแจ้งไทยไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาและที่สภาฝ้าเพดานพุทธขอดล่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณห้องอาคารชั้น B2 ที่สภาเกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาใดพร้อมทั้งเตียงสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมโฆษกรัฐบาลแจ้งไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาส่วนเงินกู้18ล้านบาทดำเนินการร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ระบุมีการอนุมัติงบช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณซึ่งข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทอีก6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงต่อกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสตึงบทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้ง2โครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาต่อประเทศไทยด้วยและยังได้ระบุเงื่อนไขการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและเป็นกรณีการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: มีรายงานว่าขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

0: หรือไอลอว์ได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางอนุสาวรีย์ขอสินกรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558มาตรา7ซึ่งห้ามการจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเจ้าหน้าที่ซึ่งแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากกำลังพลที่ตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังคงใช้เส้นทางเดิมนายยิ่งชีพจึงเสนอการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและยังเป็นการเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังพลสำหรับดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นทัพพนวัฒน์เล่งสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อผู้ชุมชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอาบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: คนลุกทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
5: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089 527 9933

0: ีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
0: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่มีควิกจริง
0: ๆสอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดขณะที่สสจ.ยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงคึกคักช่วงวันหยุดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสท่ามกลางการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินบริจาคด้านรักษาการเจ้าอาวาสไม่กังวลพร้อมดูแลวัดช่วงเปลี่ยนผ่านรอแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวเช้าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่กระทบแรงศรัทธานักท่องเที่ยวยังเดินสายทำบุญวันหยุดไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่องมองพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อตรวจสอบ2กลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาสคาดใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานขยายผล30วันหรือเร็วสุดภายใน2สัปดาห์เรือนจำจังหวัดสระบุรีเผยอาการสบีโชติศรีกาเอหลับนอนคุก2คืนสุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยฝ่ายหญิงมีปัญหานอนไม่หลับยิ่งชีพไอรอนนำทีมเดินขบวน11กิโลเมตรจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229รายเท้งไอติมร่วมด้วยต่อมาตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขัดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์นายกทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในกับครอบครัวขอพรให้ประเทศประชาชนมีความสุขขณะที่พลเอกประยุทธ์และคุณหญิงพจมานส่งแจกันดอกไม้การ์ดอวยพรส่วนรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยว่าที่ผบ.ตร.นำคณะตบเท้าเข้าอวยพรหวานชื่นโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาโครงการใหม่แจงปมงบ18ล้านเป็นดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุปชัยกลางหลักกฎหมายคดีทุจริตเลือกสว.ย้ำกกต.ต้องไม่ตอบตามกระแสกดดันกกต.นัดแถลงคดีหัวสว229คนพรุ่งนี้คุมเข้มสื่อเข้าร่วมฟังแถลงได้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนห้ามคนนอกเข้าภูมิธรรมซัดส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยชี้ถนนชัยเกษมยุบสภาคดีเขากระโดงหัวสว.จบไปแล้วเผยเคยเตือนแล้ว2คดีนี้จะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำอนุทินสั่งเอกนิติพิจารณาขยายไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินขณะที่งบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทรัฐบาลย้ำระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าเผลอกดกองทัพภาคที่2แจงพบร่างพลทหารปลิดชีพตัวเองในค่ายทหารเผยลากิจกลับบ้านพอหมดวันลาแล้วไม่กลับค่ายโทรติดต่อทางบ้านแจ้งว่ากลับมาแล้วก่อนพบเรื่องเศร้าเร่งตรวจหาสาเหตุราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.40 บาทต่อลิตร16กันยายนถึง31ตุลาคม2569โจมตีเรือในออมุชต่อเนื่องหวั่นดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอิหร่านทกชาติอาหรับ14กันยายนนี้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซียขาดการติดต่อหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา140ชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย

น้อยอ้อใหญ่อ้อดวงขอบเข้า30พญาอ้อมาช่วยพูดช่วยจานะมะพะทะโมกรุณาพุทธพาทาทายินดีนะเอ็นดูนะเมตตาณจงบังเกิดกับลูกกับหลานกับเหล่าบริวารด้วย

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
7: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลุกทุ่ง103โดยอะบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02-857-51

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร0895279933

0: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดย
2: เปิดส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์นิตมนตรีนะครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.โดยประมาณจนถึง20:00 น.แบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันด้วยนะครับเอาละหลายคนน่าจะติดตามกันสำหรับเรื่องใหญ่ทางการเมืองวันพรุ่งนี้นะฮะทางกกต.จะมีการแถลงประเด็นสำคัญเรื่องของคดีหัวสว.สภากกต.นัดแถลงมติปิดคดีหัวสว.ใบ3พรุ่งนี้วัดใจ3สูตรชี้ขาดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละสูตรนะครับขณะเดียวกันอนุทินฉลองแซยิด60ปีขอพรให้ประเทศแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขและไม่ติดใจที่เท้งลงถนนเดินกดดันกกต.มองเป็นสิทธิ์แต่ขอให้เคารพกฎหมายชี้แต่ละคนมีอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองต้องยอมรับฟังนะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันกมน.ออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทส่วนตัว B20 พุ่ง12.62 บาทมีผล13 กันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเอาละฮะแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ทุกสายตาสะกดไปที่กกต.ครับมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ว่าทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินได้มีการนัดประชุมกกต.นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่14กันยาตอน10โมงเช้าเพื่อจะลงมตินะครับเรื่องของคำร้องคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับที่เลือกกันไปตั้งแต่ปี67ในคำร้องเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา229รายชื่อนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปการเลื่อนพิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คาดกันว่าช่วงประมาณบ่าย3นะครับจะมีตัวแทนของสำนักงานกกต.เนี่ยมาแถลงผลการลงมติคำร้องคดีดังกล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับคำร้องคดีเรื่องของหัวสว.นะครับที่กกต.จะลงมติเนี่ยนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคำร้องทั้งสิ้นเนี่ย229คนใน229เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบันไป138คนใน138เนี่ยก็มีหลากหลายระดับครับตั้งแต่ระดับตำแหน่งบริหารระดับสูงในวุฒิสภาเนี่ยเป็นคีย์แมนของสว.สีน้ำเงินอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักการเมืองของพรรคสีน้ำเงินที่มีถึงระดับฝ่ายบริหารรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะฮะในช่วงที่มีการเลือกสว.ในช่วงเดือนมิถุนายนปี67รวมอยู่อีกประมาณ21คนเนี่ยนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองอีก20คนครับเช่นกลุ่มของเลขาทีมงานส่วนตัวแกนนำพรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ตามสำนวนที่เข้าสู่การพิจารณาของกต.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายกลุ่มผู้สมัครสว.ให้ไปเจอตามสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงมีเส้นเงินเนี่ยโยงไปถึงเครือข่ายผู้สมัครสว.และยังมีอีก50คนครับเป็นพวกกลุ่มสว.สำรองนะฮะและผู้สมัครสว.ที่อยู่ในเครือข่ายนี่แหละฮะแต่ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นสว.รวมๆตรงนี้อีกประมาณ50เนี่ยซึ่งมติกกต.ที่ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนหลายสำนักก็วิเคราะห์ออกมาเป็น3ซีนาริโอ3แนวทางนะครับแนวทางที่1แนวทางแรกครับจะมีการส่งคำร้องไปศาลฎีกาทั้งหมดทั้ง229รายชื่อเลยนะครับไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยมีคำสั่งในการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะครับหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229รายชื่อตามสำนวนการสืบสวนไต่สวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.โดยเมื่อศาลฎีการับคำร้องไว้ไต่สวนก็จะมีคำสั่งนะครับให้สว229รายชื่อก็คือสว.ที่มีชื่อตามคำร้องนี่นะฮะทั้ง229นี่นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำตัดสินออกมาอันนี้ซีนาริโอแรกคือโดนพูดง่ายๆคือโดนทั้ง229รายชื่อที่จะชงเรื่องไปยังศาลฎีกาและระหว่างนี้ไม่ว่าจะถูกจะผิดหรือศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็อาจจะให้229คนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนี้ซีนาริโอแรกแนวทางที่2ครับกกต.อาจจะมีมติยกคำร้อง ไม่เอาผิดใดๆโดยให้ผลเช่นยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่มีข้อกล่าวหาที่เพียงพอที่จะส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งหากกกต.มีมติในแนวทางนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เรียกว่าประกาศเรียบร้อยครับว่าจะมีการหาช่องทางดำเนินคดีกับกกต.นะไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง157อะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ข้อที่2ก็คือว่ากกต.อาจจะไม่ก็คือปัดตกไปเลยทั้ง229รายชื่อนะครับอาจจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่พอยต์คือถ้าเป็นแนวทางนี้นะฮะฝ่ายค้านจองกระถิ่นแน่นอนครับในรางที่3ครับอาจจะมีการส่งคำร้อง ไปศาลฎีกาบางส่วนก็คือส่งไม่ครบ229ชื่อเนี่ยซึ่งในแวดวงการเมืองเรียกกันว่าคนที่ถูกส่งไปนะฮะที่ศาลฎีกาอาจจะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนนะครับก็คือเป็นวรรณารอบนอกหรือไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินส่วนคีย์แมนสำคัญที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินเข้มระดับฝ่ายบริหารแกนนำรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคส.ส.กลุ่มนี้เชื่อว่านะฮะนี่หลายสำนักนะฮะคาดว่าอาจจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในคำร้องที่ส่งไปยังศาลฎีกานะครับรวมถึงจะไม่มีกลุ่มแกนนำสว.ในวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือที่เรียกว่าแกนนำสว.สีน้ำเงินมีชื่ออยู่ในคำร้องเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูกันครับว่า3แนวทางที่กูรูการเมืองวิเคราะห์กันออกมาสื่อมวลชนจับตากันเนี่ยจะออกหน้าไหนนะครับขณะที่วันนี้ครับกลุ่มไอลอนำโดยคุณเป่ายิ่งชีพอัชฌานนท์ครับนะฮะในส่วนของผู้อำนวยการบริหารจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะมีมติในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหัวเลือกสว.โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องนะฮะทั้ง229รายชื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับบรรยากาศที่ไอลอจัดวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็นำเอาป้ายข้อความต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.มาร่วมทำกิจกรรมท่านี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับมีคุณภริศวัชรศิลป์นะครับกลุ่มของส.ส.ของพรรคประชาชนยังมีคุณสมชายศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.มีคุณไหมสิริกัญญานะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะคุณสมบัติบุญงามมโนมบก.หลายจุดนะฮะก็เรียกว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยเปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ชะตาคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีข้อกังขาถึงความโปร่งใสแล้วก็มีเครือข่ายกลุ่มคนมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปกติครับหากกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามหลักการเนี่ยประชาชนย่อมไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้แต่ด้วยข้อกังขาเรื่องความเป็นอิสระของกกต.ชุดปัจจุบันที่เขาว่ากันว่าฮะกรรมการ4ใน7คนเนี่ยมีที่มาจากการรับรองของสว.ชุดนี้มันจะเกิดการเป็นหนี้บุญคุณอะไรกันหรือไม่อย่างไรจนนำมาสู่ความวิตกกังวลครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ชุดนี้อาจจะไม่เป็นกลางดังนั้นครับการออกมาแสดงพลังของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสียงไปถึงกกต.ให้ส่งสำนวนคดีทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อให้องค์กรที่เป็นกลางทางกฎหมายก็คือศาลฎีกาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ตัดสินอย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นมีความผิดจริงหรือไม่พร้อมกันนี้คุณยิ่งชีพครับยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ชัดเจนครับว่าหากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นบางรายหรือทั้งหมดเนี่ยกลุ่มไอลอเตรียมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานเอกสารในสำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดต่อสาธารณชนทันทีแม้จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการทำในเบื้องต้นแต่หากคดีถูกสั่งยุติลงก็มีความจำเป็นที่ต้องเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการลงมติครับกลุ่มไอลอได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมคู่ขนานที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับทั้งเชียงใหม่ยะลาปัตตานีภูเก็ตพิษณุโลกนะฮะพร้อมทิ้งท้ายครับว่าไม่เห็นเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้กกต.นั้นต้องเลื่อนการลงมติในวันพรุ่งนี้ออกไปแล้วก็ยืนยันครับว่าส่วนตัวจะไม่เดินทางไปกดดันกกต.ที่สำนักงานกกต.ในวันลงมตินะฮะและช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมแคมเปญสั่งฟ้องสว.ที่หอศิลป์กรุงเทพมีพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์แล้วก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นกันก็บรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.เนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ปั่นไปไหนกับสมชัยนะฮะก็เสนอ6ข้อครับเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการลงมติของกกต.ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากกต.นั้นมีการพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมก็เรียกร้องให้หลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทั้ง7เนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงด้วยตนเองเลยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวทางในการลงมติอย่างไรมีเหตุผลอะไรในการประกอบการตัดสินใจควรเปิดเผยกระบวนการพิจารณาก่อนลงมติด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านเอกสารด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงแค่รับฟังข้อมูลสรุปจากฝ่ายเลขานุการรวมถึงต้องชี้แจงวิธีลงมติกรณีผู้ถูกร้อง229คนครับว่าเป็นการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลทั้งหมด229ครั้ง ลงมติเป็นรายกลุ่มหรือวินิจฉัยในภาพรวมทั้ง229คนในครั้งเดียวนะฮะอดีตกกต.ก็ออกมาอยากจะให้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะฮะในส่วนของคุณเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมกิจกรรมขอให้ประชาชนนั้นแสดงพลังนะครับใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยถูกเป่าผิวออกไปได้นะครับโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อถามว่าถ้าหากกกต.สั่งฟ้องสว.ไม่ถึง10คนอย่างที่คาดการณ์กันไว้จะทำอย่างไรต่อไปนะฮะคุณเท้งก็บอกว่าการใช้อำนาจของกกต.ก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่วันนี้อย่าเพิ่งมองไปไกลขนาดนั้นมองว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีควรให้ประชาชนคือการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและพรรคภูมิใจไทยก็คือการแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยครับว่าตัวท่านบริสุทธิ์ตนคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดนะฮะไหนๆก็พลาดมาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็อัปเดตกันหน่อยฮะวันนี้ครบรอบ60ปีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศที่บ้านพักนะครับย่านบางพลีสมุทรปราการมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเป็นการภายในนะฮะก็มีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเดินทางอวยพรคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการอวยพรมาให้นายกนะฮะอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับก็นายกเองก็ได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์อีกแล้วก็มีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับอาจารย์เชนยศชนะวงศ์สวัสดิ์นะครับก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยปลัดมหาดไทยที่ไปดีทุกกรมมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ได้แสดงความเห็นกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอเดินอยู่ประมาณ12กิโลเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีเลือกสว.นะครับ229คนนะฮะนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับในความเป็นประชาชนบทบาทอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยไม่ใช้เวทีสภานายกบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดราชการแต่ละคนอาจมีอารมณ์การมีความคิดของตนเองเราก็ต้องยอมรับและรับฟังส่วนสมการทางการเมืองจากนี้ครับหลังลงมติพรบงบประมาณ70รัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนเป็นส.ส.เขาจะให้การสนับสนุนแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆในการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีทุกเทพทุกคนก็ทำงานดีอยู่ขยันทุกคนปิดท้ายเบรกนี้ครับ4เครือข่ายอดีตสสรนะครับสภาปฏิรูปนักวิชาการอาวุโสร่อนแถลงการบี้กกต.สั่งฟ้องกสว.นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสว.นะฮะได้เผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิขอให้กกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกสว.นะครับสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เร่งรัดให้ส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาหยิบบางช่วงบางตอนออกมาครับว่าให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเอื้อให้เกิดการทุจริตส่งฟ้องศาลฎีกาทันทีให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการทุจริตหาต้นน้ำที่ทำกระบวนการนี้ให้ได้และที่สำคัญสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอิสระช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ินไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำนะครับมาเริ่มกันที่เหตุประทึกภายในอาคารรัฐสภาครับฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ใช้งานหากเกิดเหตุการณ์นี้ในวันปกติก็น่าจะเจ็บกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทีมวิศวกรของรัฐสภาครับได้เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุก่อนจะเปิดให้ใช้งานกันได้ในวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดทำงานกันนะครับขยับมาดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยครับกบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศนะครับเรื่องของการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยนะฮะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศนะฮะกบน.กำหนดให้ส่งเบนซินนะครับนะฮะเข้ากองทุน2.48 บาทตัวแก๊สโซฮอล์กำหนดรับเงินชดเชยจากกองทุนนะฮะแก๊สโซฮอล์9591อัตรา4.24 บาท E20 อัตรา7.43 บาท E85 อัตรา3.12 บาทส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับขยับไปดูกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุนนะครับ8.75 B20 รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทขณะที่ตัวดีเซลพรีเมียมนะฮะส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทนะครับส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรนะครับนอกจากนี้ครับน้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดตราเงินส่งเข้ากองทุน1.20 บาทน้ำมันเตา6 สตางค์ต่อลิตรนะครับอัตราดังกล่าวใช้กับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นรายงานเรื่องของการปรับขึ้นลงราคาน้ำมันแต่อย่างใดนะฮะอาจจะปรับในส่วนของเงินชดเชยของกองทุนก่อนนะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันก็อาจจะมอนิเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความประมาทเลินเล่อของผู้ช่วยพยาบาลทำนิ้วของเด็กชายวัย1 ขวบขาดนะฮะโดยสสจ.ยโสธรตั้งสอบปิดแวดแรงถึงขั้นไล่ออกทันทีจากกรณีคุณแม่ชาวยโสธรครับโพสต์เรื่องร้องเรียนหลังจากลูกชายของตัวเองวัยขวบเดียวเนี่ยนะครับถูกผู้ช่วยพยาบาลนะฮะใช้กรรไกรตัดเทปและผ้าก๊อซที่พันสายน้ำเกลือและจังหวะที่ตัดเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับตัวกรรไกรไปตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของเด็กจนขาดสร้างความตกใจและความกังวลแก่ครอบครัวโดยนายแพทย์สสจ.ยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ทันทีครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนหากผลสอบพบว่านะครับเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการได้เลยนะครับโดยทางสสจ.ยโสธรครับได้ออกหนังสือชี้แจงแสดงความเสียใจนะฮะต่อเด็กและครอบครัวพร้อมยืนยันครับว่าโรงพยาบาลได้เร่งส่งตัวเด็กเนี่ยไปรับการผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีทันทีนะครับโดยการผ่าตัดรอบที่2ผ่านไปด้วยดีครับอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามภาวะติดเชื้อและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนเรื่องของการเยียวยาสสจ.ยโสธรยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ในระดับสูงสุดอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทบทวนมาตรการความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านญาติเนี่ยอธิบายครับว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กอยู่ตามลำพังกับลูกนะฮะมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่มันตัดไม่ขาดนะฮะพอไปดูอีกทีกลายเป็นว่าที่โดนตัดเนี่ยมีนิ้วติดไปด้วยนะฮะนิ้วขาดนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ช่วยพยาบาลออกจากพื้นที่แล้วก็เอาเด็กไปเอ็กซเรย์ห้ามเลือดก่อนเก็บชิ้นส่วนปลายนิ้วที่ขาดไปเนี่ยใส่กระติกน้ำแข็งแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์รักษานะครับนะฮะโดยเฉพาะที่สสจ.ที่ยโสเนี่ยนะฮะก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับที่อุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า100 กิโลเมตรนะครับคุณหมอเนี่ยต้องผ่าตัดต่อนิ้วถึง2 ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จนะฮะ ก่อนผ่าตัดในครั้งที่2ก็สามารถต่อนิ้วได้สำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่านิ้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากขณะนี้นิ้วติดประมาณ 20-30% แล้วเด็กเองเนี่ยขวบนี่นะฮะตัวเล็กมากครับเส้นเลือดยังไม่สมานกันดีก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันเด็กพักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัดจนยังรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยด้านพ่อเด็กกล่าวครับว่าแม้ลูกจะเริ่มกลับมาร่าเริงขึ้นนะฮะแต่ครอบครัวสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับระบุว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลขณะที่ตัวแทนโรงพยาบาลต้นเหตุได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าแลกแล้วก็เงิน 4,000 นะโดยแจ้งว่าเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าโรงแรมของญาติแต่ครอบครัวปฏิเสธรับเงินแล้วก็วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วยนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรรมการฟอกเงินจ่อถกปมเงินวัดพุทธไทยสวรรค์215ล้านจี้ปปง.เช็คเส้นทางการเงินตามยึดทรัพย์คืนนะครับนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยครับว่ากรรมการเนี่ยเตรียมที่จะนำเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการต่อไปนะครับก็ต้องดูกันว่านะฮะจากคดีใหญ่นะฮะอดีตหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็จะสามารถสืบสาวราวเรื่องในส่วนของเส้นเงินนะครับที่โยงใยไปถึงใครได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เข้าใจว่าในกุฏิในที่วัดเนี่ยนะฮะจากหลักฐานที่ไปเจอมาโอ้โหเงินสดเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูเรื่องของเส้นเงินนะฮะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรติดตามกันแต่แน่นอนฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็สนใจครับว่าเอ๊ะแล้วบรรยากาศศรัทธาของญาติโยมที่อยุธยาเป็นยังไงนะปรากฏว่าศรัทธาไม่สะเทือนครับพี่น้องประชาชนเข้าวัดวันหยุดนะครับทำบุญท่องเที่ยวแม้ว่าผ่านมาไม่กี่วันกับกรณีของการจับอดีตเจ้าอาวาสนะครับบรรยากาศวันหยุดที่วัดสำคัญที่อยุธยายังคึกคักครับประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าวัดเพื่อกราบไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าการทำบุญตามวัดต่างๆครับก็เป็นไปตามปกติครับประชาชนส่วนใหญ่แยกแยะเรื่องของความศรัทธาการทำบุญและตัวบุคคลออกจากกันนะครับก็เดินทางเข้าวัดทำบุญท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับส่วนที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับพ่อค้าในแม่ค้าในพื้นที่เองให้ข้อมูลครับว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้นนะฮะวันหยุดครั้งนี้เห็นประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและไหว้พระนะครับภายในวัดเป็นจำนวนมากนะครับก็มากกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายกันที่เหตุโจมตีเรืออีกลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันหน่อยนะครับก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นหลังจากซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เคยใช้ขนส่งน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันเหตุวัตถุพุ่งชนเรือลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับแต่ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายและสถานะของลูกเรือรายงานของหน่วยงานดังกล่าวครับมีขึ้นนะฮะ1วันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นระบุครับว่าได้สั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนโดยทั้งอิรักและซาอุดิอาระเบียระบุครับว่าการโจมตีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิรักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิบัติการอยู่นะครับการโจมตียังคงเกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ณปัจจุบันขยายวงกว้างนะครับแล้วแน่นอนฮะก็น่าจะผลักดันนะครับให้ในส่วนของราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่ซื้อขายกันตลาดของ Brent นะฮะพุ่งขึ้นไปแตะเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับซึ่งเดินทางเยือนไอแลนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของเขาก็บอกว่านะครับเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านนะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุโจมตี ขณะนี้รัฐบาลวอชิงตันกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับว่าจะช่วยซาอุดิอาระเบียต่อสู้กับกลุ่มฮูตีหรือไม่เพราะการเข้าไปช่วยเหลืออาจทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างขึ้นอีกนะครับแน่นอนสิ่งที่เราจับตาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะกระทบนะครับกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดระหว่าง

ราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะ

0: กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม

6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมไม่ได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา17นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเปรียบเสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดเคราะห์พนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงจำฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่สวนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17นาฬิกานางวารุณีจิตตายโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัททอมัสบูติกจำกัดและโฮเทลทอมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเต็มประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์
เวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น 18 นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกเสื้อคอปกงดแขนกุดชุดชาวเขาสำหรับชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้นงดสวมกระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายสุภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายลงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเมตตาสองทางคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ทุกความดีที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยล้วนเริ่มต้นด้วยหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมทรงสร้างพลังแห่งศรัทธาลงสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ
1: จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากคนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทางจากพระราชปณิธานสู่พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถภาพการทรงงานของพระองค์คือแรงบันดาลใจส่งต่อเป็นพลังให้กับประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและร่วมกันเดินตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภาพของการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรากฏขึ้นผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นตัวอย่างของการให้โอกาสต่อชีวิตของผู้คนคือการช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและการผ่าตัดต้อกระจกเพราะการมองเห็นคือโอกาสของชีวิตเบื้องหลังการกลับมามองเห็นของคนหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนหลายคนที่นำความรู้ความสามารถเวลาและกำลังใจมารวมกันบางคนทำหน้าที่ประสานงานบางคนดูแลเรื่องการเดินทางบางคนดูแลเรื่องการตรวจรักษาบางคนสนับสนุนทรัพยากรและบางคนเพียงต้องการเห็นคนอีกคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนช่วยกันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
2: ผมยาวรถบัสมารับที่เขตกรุงเทยนะทั้งหมดนะเท่าไหร่ก็นำไปถามนี่เจ้าไปไผ่โรงพยาบาลบ้านแพ้วหาเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาส่งแล้วก็เดี๋ยวก็มารับอีก2ทางไปตรวจเพื่อรักษาส่วนหายมีปัญหานะในรักษาส่วนว่าทุกอย่างเรียบร้อยต้นอย่างน้อยก็3ครั้งนะดูแลให้อย่างน้อย3ครั้งก็เพื่อคัดกันให้สำคัญที่สุดเราตอนนี้เดินไหวช่วยเขาได้ช่วยเขาไปคณะกรรมการทุกคนนะกรรมการทุกคนก็สนับสนุนนะกรรมการทุกคนในสาธารณอนุเคราะห์ของเคยเรากรรมการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะฮะเราเนี้ยมีโอกาสที่ได้ทำเพราะคนเดียวจะทำไม่ได
3: ้เรามีผู้นำที่ดีนะเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้เงินนะท่านมาตั้งแต่ตีห้านะหกโมงเช้าเนี่ยมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะจัดเวทีนะคุณนายกสมชายนี่ไม่ใช่ว่าใจกันอย่างเดียว
4: ไม่ใช่ทางการ
3: แต่มาดูแลทุกอย่าง
0: สมพระเกียรติ
3: ใช่ใช่คร
2: ับทำให้เป็นสมพระเกียรติใน
5: การที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องกันมาต่อยอดกันมาตลอดมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนมีดวงตาที่สดใสมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเรานายกสมาคมของเตยสมาคมอนุเคราะห์ของเตยแห่งประเทศไทยจะพยายามทำทุกอย่างตามพระองค์ท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1: และนี่คือความรู้สึกตลอดระยะเวลาท ที่ทำงานดำเนินโครงการสิ่งใดที่ทำให้คณะทำงานยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อวันนี้ได้สัมผัสถึงการสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้โดยเฉพาะประโยชน์ที่สะท้อนว่าเห็นเขากลับไปใช้ชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วการที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากคนที่มีมากที่สุดแต่อาจเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่พร้อมจะให้สิ่งที่ตนเองมีความรู้ให้ความรู้มีเวลาให้เวลามีความสามารถใช้ความสามารถเพื่อผู้อื่นมีโอกาสส่งต่อโอกาสเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันการให้หนึ่งครั้งจึงสามารถกลายเป็นโอกาสของคนอีกจำนวนมากวันนี้ได้พิสูจน์ถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกคนทุกสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สำหรับคนหนึ่งคนการได้กลับมามองเห็นคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาจากวันที่ต้องให้คนอื่นช่วยพยุงสู่วันที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากวันที่ไม่กล้ามองออกไปข้างนอกสู่วันที่มองเห็นหนทางของชีวิตอีกครั้งและจากวันที่เคยคิดว่าตัวเองอาจหมดโอกาสวันนี้เขากลับมามีความหวังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าส่งต่อความดีต่อไปทุกการเสียสละของท่านกำลังสร้างโอกาสให้กับชีวิตของใครอีกหลายคนวันนี้พระราชปณิธานแห่งการให้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงพระราชกรณียกิจหากยังเดินทางต่อผ่านหัวใจของประชาชนจากพระมหากรุณาธิคุณสู่จิตสาธารณะจากหนึ่งความตั้งใจสู่ความร่วมมือของคนไทยและจากการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตสู่โอกาสอีกหลายชีวิตผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่เปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นการลงมือทำนี่คือพลังที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้แก่กันใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตาและการให้อย่างแท้จริง
0: ดวงตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่ใช่แสงสว่างจากดวงตาแต่นี่คือแสงแห่งความเมตตาจากผู้ให้ส่งต่อถึงผู้รับและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของปวงชนชาวไทยที่จะร่วมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้ปรีบานอยู่ในสังคมไทยและมั่นคงตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089-527-9933
2: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
3: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับถปนวัตรเลขสุนทรากรครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบพลทหารเสียชีวิตในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ส่งร่างชันสูตรพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เพจ Facebook Fire and Rescue Thailand รายงานด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องกายภาพบำบัดบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วส่วนสาเหตุและรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผัดที่1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร.3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและพบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาณอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดมิได้เดินทางกลับมารายงานตัวตามกำหนดจึงติดตามและประสานไปยังครอบครัวแล้วได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรกลับเข้าหน่วยแล้วครอบ

0: ว่ากองทัพขอขอบคุณทุกข้อห่วงใยพอการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรทำความเข้าใจกับภารกิจให้ครบถ้วนก่อนสรุปว่าซ้ำซ้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนกองทัพมีภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการป้องกันประเทศผ่านหน่วยประชาการฐานพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการสร้างถนนในพื้นที่ปกติเป็นภารกิจส่งเสริมอาชีพทั่วไปแต่หากกองทัพเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำสร้างเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ทุรกันดารหรือแนวชายแดนก็เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่เป็นการใช้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มาเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อประชาชนตามแนวชายแดนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวิทยาจันทรารายงาน
1: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMush Room Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 7แสงที่แผดเผา
1: เรื่องที่คุณย่าชวนพายกับพีทไปอยู่ด้วยเราสองคนไม่ได้บอกคุณแม่แต่อยากจะมาพูดกับคุณย่ากันเองค่ะ
2: ก็ดีลูกย่าก็อยากให้เป็นเรื่องระหว่างพวกเราง
1: ั้นพายขอพูดตรงๆเลยนะคะพายไม่อยากไปค่ะ
3: พี่พายคุณย่าจะเสียใจไหมที่พวกเราบอกไปแบบนั้น
1: ก็ต้องมีบ้างแหละแต่พี่ว่าดีกว่าเก็บไว้แล้วคาใจทั้งสองฝ่ายนะอย่างน้อยเราก็ได้พูดตรงๆว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะ
4: นี่รู้จักกันเหรอพายแกไม่เห็นบอกเลยนะว่าแกรู้จักเด็กใหม่ด้วย
5: มีอะไรคะคุณทำไมต้องกดกริ่งขนาดนี
6: ้ก็ลูกฉันอะกินของที่สั่งไปแล้วก็ท้องเสียนะสิตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วรู้ไหม
5: อาหารของฉันเหรอคะ
1: ไม่ไว้ใจกันก็ว่างั้นคิดว่าพวกเราสองคนเอาเปรียบนาที่ทำงานมากกว่าหรือไง
4: ปกติพายก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะแต่พายเนี่ยเพิ่งเสียพ่อไปเพราะอุบัติเหตุต้องย้ายบ้านต้องกลับตัวใหม่และยังมีปัญหานู่นนี่เข้ามาอีกอย่าโกรธพายเลยนะ
7: ไม่ได้อยากให้ทำให้ลำบากหรอกแกอยากให้คะแนนมันออกมาดีเท่านั้นเอง
1: จะว่าไปนายตั้งใจมากกว่าที่คิดนะเนี่ย
7: คือถ้าจะทำก็ทำออกมาให้มันดีไงไม่ใช่ส่งให้มันเสร็จไปฉันว่าเธอก็ไม่น่าเป็นคนแบบนั้นหรอกนะ
1: ปกติฉันก็ทวนงานก่อนส่งอยู่แล้วแต่วันนี้ก็มีเรื่องที่บ้านอะเลยพานใส่นายขอโทษกันแล้วกันนะ
7: เออไม่เป็นไรหรอกเข้าใจแหละลี่ก็พูดให้ฟังแล้ว
1: งั้นก็ขอบใจนะที่พยายามเข้าใจ

0: เคยมีไหมช่วงที่รู้สึกว่าแสงรอบตัวมันจ้าเกินไปเหมือนมีดวงไฟส่องใส่เราแรงๆตลอดเวลาทั้งจากสายตาคนอื่นทั้งจากความคาดหวังของตัวเองจนไม่รู้เลยว่าเรากำลังสว่างขึ้นหรือกำลังถูกเผาอยู่กันแน
1: ่พีทว่าบางทีแสงแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมาเพื่อทดสอบเรานะว่าเราจะผ่านเรื่องแบบนั้นไปได้ไหม
0: แต่ยิ่งคิดแบบนั้นนะหัวใจก็ยิ่งร้อนน่ะเหมือนยืนอยู่กลางแดดตอนเที่ยงวันจะถอยก็ถอยไม่ได้จะเดินต่อก็กลัวพลาด
1: ก็เราไม่อยากทำให้ใครผิดหวังไง
0: มันก็กดดันใช่ไหมล่ะ
1: แง่ล่ะ
0: แต่มันก็มีคำถามในเวลาแบบนี้เหมือนกันนะว่ากลางแดดที่มันแทบจะเผาเราเนี่ยจะมีใครกล้ามายืนกับเราหรือเปล่า

0: เช้านี้เป็นโจ๊กหมูนะร้อนๆเลยแถมด้วยน้ำเต้าหู้หวานน้อยของพายไงลูก
1: หวานน้อยของพีท
0: ตามสั่งเลยจ้ะ
2: ขอบคุณครับแม
1: ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคงต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่ให้มันหายร้อนเร็วๆไม่งั้นกว่าจะได้กินนะโอ้โหไปโรงเรียนสายแน่ๆเลยอะ
2: ตอนนี้กินแบบไม่ใส่น้ำแข็งก็อร่อยเวอร์
1: จริง
0: แต่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้บ้างนะลูกอ้าวตรงมุมโต๊ะโยกแล้วเหรอเนี่ย
1: มันโยกตั้งแต่ย้ายมาแล้วล่ะครับแม่พีทเอากระดาษพับๆแทรกเอาไว้อ่ะสงสัยมันจะหลุดก็เลยโยกอีกครับเอาไว้เดี๋ยวตอนเย็นพีทจัดการให้เอง
0: บ้านนี้ก็มีของให้ต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆวันก่อนก็หลอดไฟที่เดิมต้องเปลี่ยนยกชุด
2: เปลี่ยนใหม่ก็ดีค่ะของเก่าเนี่ยมันสลัวไปหน่อยตอนนี้ไม่ต้องเพ่งอ่านหนังสือจนปวดตาแล้วอ่ะ
1: พีททำการบ้านตรงนั้นทีไรนะตาลายทุกทีเลยแม่ไฟมันกระพริบกระพริบกระพริบเหมือนจะหลุดตลอดเวลาน่ะ
2: ข้อดีนะก็คือให้รีบทำการบ้านให้เสร็จเร็วๆไงไม่งั้นไฟดับกลางทางอีก
1: พี่พายก็พูดเกินไป
0: ช่วงก่อนอ่ะพวกเราคงลำบากกันหน้าดูเลยนะ
2: แม่ไม่ต้องทำหน้ากังวลขนาดนั้นหรอกค่ะพายคุ้นกับบ้านหลังนี้ขึ้นเยอะละอะไรเสียก็ซ่อมกันไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
1: พีทก็เหมือนกันครับถึงมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พีทว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรก็ยังไหวอยู่
0: เอาเป็นว่าแม่จะพยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะ
2: ไปกันเถอะพีทเดี๋ยวพี่ต้องแวะส่งกิจกรรมของครูมณีด้วย
1: อิ่มพอดีเลยเอาจริงๆนะพีทก็ชอบเช้าแบบนี้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งที่นั่งรถเหมือนเมื่อก่อน
2: ไปก่อนนะครับแม่

0: ้ยเอ้ยคุณมณีมา
1: ดูงานอีกแง่ๆเลย
2: จิรภาได้สมใจเธอละเอาทุกคนเงียบก่อนนะคะเรื่องงานวันวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่าลืมกันนะทุกคนทุกกลุ่มต้องส่งความคืบหน้าแรกภายในวันศุกร์นี้ไม่ใช่เขียนส่งแบบลวกๆนะคะครูจะตรวจละเอียดมากคนไม่ตรงเวลาเนี่ยไม่ต้องบอกนะคะว่าจะยังไง
3: สยองอีกแล้ว
2: เธอหัวหน้ากลุ่มเคมีนี่นา
3: ค่ะหนูจะรีบส่งเลยค่ะไม่เลทแน่นอน
2: ดีค่ะรบกวนทุกคนเท่านี้แหละ
0: จะทำทันไหมวะ
1: ไม่ทันก็ต้องทันปะ
4: หัวหน้ากลุ่มเคมีคิดงานไว้หรือยังล่ะ
3: แหมพายแกก็หัวหน้ากลุ่มชีวะนะแล้วทำไมฉันต้องไปเคมีล่ะพายฉันอยากอยู่กลุ่มเดียวกับแกมากกว่าไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าด้วยอ่ะ
4: เอานะถือว่าเป็นความรับผิดชอบไหวละกัน
3: ก็มันเหนื่อยนี
4: ่ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละ
3: แต่ก็ว่าไม่ได้เนาะกลุ่มแกได้คนเก่งอย่างเปไปยังไงก็เสร็จทันอยู่แล้วอ่ะแถมได้ตรวจงานก่อนส่งชัว
4: ฉันควรจะดีใจไหมล่ะ
5: ก็ควรนะเพราะว่าฉันถนัดชีวะอยู่เหมือนกัน
3: ถามว่าไม่ถนัดอะไรบ้างดีกว่า
4: จะอวยตัวเองว่าเก่งกว่างั้นน่ะ
5: ก็คงไม่เก่งเท่าหัวหน้ากลุ่มหรอก
4: โอเคในเมื่อฉันต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงั้นเราก็เริ่มงานกันเลยกันละกันนายช่วยไปตามคนอื่นๆในกลุ่มมาหน่อยเราจะได้สรุปหน้าที่กัน
5: ได้เป็นหัวหน้าปุ๊บก็ใช้งานฉันเลยทันที
4: ก็งานมันรีบจะส่งสุกนี้ไม่ใช่สุกหน้า
5: อ่ะขอดูก่อนว่าใครอยู่ในกลุ่มบ้างโอเค
6: ลี่หัวหน้ากลุ่มเมื่อไหร่จะมาคุยอ่ะ
3: รู้แล้วรู้แล้วสรุปใครเป็นหัวหน้ากลุ่มกันแน
4: ่โดนตามแล้วแกไปไปทำงานของแกเถอะ
3: ไปก็ได้ฉันจะไปสั่งงานทำโชว์การทดลองระเบิดหลอดเคมีใส่ตัวเองนั่นแหละคูคูไปเลยดีไหม
4: แกนี่นะ
3: นี่แล้วนี่อย่าสั่งงานเปหนักไปล่ะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีก
4: หุยฉันจะไปทะเลาะกับหมอนั่นตอนไหนยะ
3: ก็แทบทุกครั้งที่เจอกันนั่นแหละไปแล้วนะไปเป็นหัวหน้าแบบงงๆก่อน
4: บางทีการได้เป็นหัวหน้ากลุ่มมันก็เหมือนยืนอยู่ใต้ไฟสปอตไลท์แรงๆนี่แหละทุกคนมองมาทุกอย่างต้องเริ่มจากเราทั้งที่ในใจแอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะทำพลาดแต่พอคิดถึงงานที่ต้องเร่งเพื่อนที่ต้องคุมแล้วก็เด็กใหม่อย่างเปที่ไม่รู้จะเป็นแสงช่วยสองทางหรือว่าจะเป็นแสงที่ทำให้แสบตา

0: นายรู้ป่ะวันนี้ฉันต้องเป็นตัวแทนห้องไปแข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทั้งที่ฉันไม่ถนัดเลยสักนิดไม่รู้ว่าใครแกล้งเอาชื่อจะไม่ใส่ตอนจับฉลากอ่ะหัวจะปวดเลยเนี่ยแล้วนายอ่ะงานนี้ต้องทำอะไรวะ
1: อยู่ฝ่ายบ่าวความร
0: ู้อุ้ยโชคดีชะมัดเลยอยากจะทำตำแหน่งนี้มากอ่ะให้คนอย่างฉันเนี่ยนะไปแข่งตอบปัญหาโหจะเอาอะไรไปตอบวะ
1: ก็อ่านหนังสือเอาละกัน
2: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทร์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรและเกิดเหตุจนชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งในพื้นที่สามโคกสักครู่กับบันติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เพจปทุมธานีนิวส์โพสต์แจ้งข่าวระบุด่วนรับแจ้งโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งย่านสามโคก52บาทเป็นสร้อย10บาท2เส้นสร้อย5บาท4เส้นและสร้อย4บาท3เส้นรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านก่อนหลบหนีลอยนวลท่านใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.สามโคกหมายเลขโทรศัพท์025931321 025931321กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายอัตพลเจริญพรรษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมจัดส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทน์หอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยและจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถแปรรูปไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีมอบอย่างเป็นทางการได้ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล

0: ก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ทัพพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกเรื่องจัดสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าคงช่วยไม่ได้อ่ะ
3: อ้างกันทั้งนั้นแหละไม่พอใจที่ฉันให้รื้อมากกว่านายก็ด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: ก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่าทำให้มันดีขึ้นฉันก็ไม่ติดนะแต่คนอื่นก็ห้ามเขาไม่ได้หรอก
3: แสดงว่านายก็รู้ว่าพวกนั้นเนี่ยไม่พอใจเรื่องอะไร
2: รู้ได้ยินหมดแหละแต่พวกนั้นก็บ่นว่าขอให้รื้อใหม่หมดก็เลยไม่อยากมาทำให้มันจบกัน
3: ทางที่ตอนประชุมกันทุกคนก็บอกเองว่าจะทำหัวข้อเพื่อที่สื่อสารกันได้ผ่านทางสารเคมีในอากาศแปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็ดูแต่ละคนเอาเนื้อหาเหมือนรายงานม.1มาก
2: แต่เขาคิดว่าแบบง่ายๆมันคงไม่ต้องซับซ้อนมากไงคนอื่นเขาดูว่าจะเข้าใจง่ายๆแต่พอเธอบอกให้รื้อนะพวกเขาโอ้โหเหมือนโดนสั่งอ่ะก็เลยไม่ค่อยโอเคกัน
3: ฉันสั่งเพราะว่าอยากให้งานมันดีขึ้นไม่ได้อยากจะแกล้งใครซะหน่อย
2: ฉันรู้
3: แต่คนอื่นน่ะคงไม่รู้นี่ตกลงจะไม่มีใครมาช่วยจริงๆใช่ไหม
2: ก็คงงั้นน่ะ
3: บางทีการเป็นหัวหน้ากลุ่มมันไม่ได้สนุกอย่างที่ใครคิดกันหรอกอยากให้งานออกมาดีก็ถูกมองว่าเรื่องมากอยากให้ทุกคนช่วยกันก็ถูกมองว่าไปสั่งแค่พยายามทำให้มันดีกว่าเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้ทุกคนไม่พอใจทำให้อดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำเกินไปหรือว่าเราเก่งไม่พอที่จะทำทุกอย่างให้เดินหน้าต่อไป

0: โอ้ย
1: เดินยังไงนี่พีทชนก็ไม่ได้เหม่อหรือไงเนี่ย
0: ก็พี่พายอ่ะเดินเหม่อเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยเนี่ยแล้วเจ็บไหมอ่ะ
1: เจ็บสิถามได้
0: ขอโทษแล้วกันพอดีพีทก็มีเรื่องกลุ้มอ่ะก็เลยเดินไม่ได้มองจริงๆอ่ะแหละ
1: มีเรื่องกลุ้มเหรออ
0: ย่าบอกนะว่าพี่ก็มีเรื่องกลุ้มเหมือนกันน่ะ
1: ก็มีแหละ
0: งั้นเดี๋ยวพีทพูดก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้นะตอนซ้อมตอบปัญหาพีทโดนเพื่อนล้อแรงมากเลยอ่ะตอบผิดไปแค่ข้อเดียวโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะเขาโห่ทั้งห้องเลยนะเหมือนพีทเนี่ยโง่สุดในห้องได้แต่คิดนะว่าเก่งกันนักอ่ะทำไมไม่ไปแข่งเองเล่า
1: โหยคิดมากมันก็แค่ซ้อมไงลองถามตอบลองผิดลองถูกจะตอบผิดก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
0: โดนโหโดนว่าเรื่องจะให้ยิ้มรับอีกหรอไงพี่พาย
1: ปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาคิดขนาดนั้นเลยบางทีอย่างที่มันพลาดไปบอกนายแล้วก็บอกตัวเองด้วยไง
0: อ่ะมาแล้วของพี่พายอ่ะมีเรื่องอะไรอ่ะถึงต้องปลอบตัวเองไปด้วยว่ามาเลย
1: ก็วันนี้นะงานจัดบอร์ดนิทรรศการไม่มีใครมาช่วยเลยสักคนอ้างกันหมดว่าติดชมรมติดกลับบ้านแต่จริงๆอ่ะไม่พอใจที่พี่ให้รื้อบอร์ดใหม่หมดอ่ะ
0: โอ้โหแบบนั้นใครก็เทป่ะ
1: โหยสรุปว่าพี่ผิดนะดิ
0: ไม่พีทก็พูดตามภาษาคนขี้เกียจอ่ะคนขยันอย่างพี่ก็คงมองอีกแบบนึงไง
1: นั่นแหละพี่ถึงเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองอ่ะคุมงานมากไปหรือว่าทำถูกแล้วกันแน่งานกลุ่มแต่ว่าต้องมาทำอยู่แค่สองคน
0: เอางี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พีทไปช่วยพี่พายก็แล้วกัน
1: จริงดิไหนว่าขี้เกียจไง
0: เพราะกับพี่สาวมันก็ต้องขยันขึ้นมาหน่อย
1: ขอบใจนะพีทงั้นเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้อ่านง่ายมากพี่ก็ทำสรุปกับชีตไว้แล้วก็ลองอ่านหน่อยเผื่อช่วยให้มั่นใจตอนไปแข่งขันอีกนิดนึง
0: โอ้ส่งมาเป็นชุดเลยเนี่ยโอเคพีทจะลองอ่านดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นะซ้อมใหม่พีทจะไม่ให้ใครโหดได้อีกแล้วเอ้ยมากอดกันทำไมเนี่ย
1: ก็อยากกอดให้กำลังใจกันไงเราอาจจะเจอเรื่องไม่ดีคนละแบบแต่เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะพีทเรามีกันอยู่แค่เนี้ยก็คงจะพอสู้ต่อได้แล้วแหละ
0: พูดจะซึ้งเลยแต่ว่าพีทก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน

ฟังลูกคุยกันแบบนี้แม่ก็รู้สึกขึ้นมาเลยว่าต่อให้ปัญหามันหนักแค่ไหนแม่ก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะลูกสองคนยังสู้อยู่ทุกวันแม่เองอ่ะจะถอยได้ยังไงกันนะเอาล่ะคงต้องโทรหานานาบอกปัญหาของเราตรงๆสักที

0: ว่าไงรินเงียบหายไปเลยนะยุ่งใช่ไหม
1: ช่วงก่อนก็ยุ่งจริงๆนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้ที่โทรมาม
0: ีอะไรก็พูดตรงๆได้เลยนะริน
1: นะช่วงนี้รายได้ฉันตกลงเยอะเลยค่าใช้จ่ายทั้งบ้านมันเยอะขึ้นฉันขอโทษนะเดือนนี้ฉันอาจจะต้องขอผลัดเรื่องเงินไปก่อนนะนาเงียบไปแบบนี้กำลังโกรธที่ฉันผิดคำพูดใช่ไหมนาฉัน
0: ใครว่าฉันเงียบเพราะอึ้งอยู่นึกว่ามีเรื่องอะไรร้ายแรงใจหายหมดนี่คิดว่ามีเรื่องใหญ่ซะอีกนะเนี่ย
1: นี่ก็เรื่องใหญ่อยู่นะ
0: ก็จริงเรื่องรายได้มันก็สำคัญแต่เรื่องใช้หนี้ฉันอะไม่ต้องเอามาเป็นเรื่องกุ้มใจเลยยีริน
1: ไม่กลุ้มได้ยังไงล่ะเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะนาฉันอะไม่อยากผิดคำพูดแต่สุดท้ายฉันก็ทำไม่ได
0: ้โอ้ยรินเพื่อนกันนะอีกอย่างแกตั้งใจใช้หนี้มาตลอดไม่เคยหลบไม่เคยหายฉันเห็นแกมาตั้งแต่แรกตอนนี้ติดขัดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบผ่อนช่วงนี้ก็ได้นะมีเมื่อไหร่ก็ค่อยทยอยคืนฉันไม่ได้ว่าอะไรแกหรอก
1: ขอบใจมากนะนาฉันน่ะกลัวจะทำให้เพื่อนลำบากไปด้วย
0: ถ้าฉันลำบากก็ไม่มีให้ยืมหรอกฉันก็ไม่ได้หน้าใหญ่ใจโตอะไรยิ่งเห็นแกดูแลลูกอย่างดีแถมสู้ชีวิตนี่ขนาดลูกค้าไปกินอะไรมั่วซั่วหาว่าอาหารแกทำเขาท้องเสียแกยังไปรับผิดชอบอีกฉันก็ต้องช่วยล่ะอย่ากังวลเลยเรื่องค้าขายเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
1: ขอบใจจริงๆนะนาขอบใจมากจริง
2: บางทีความร้อนแรงของชีวิตมันก็ไม่ได้เผาเราจนมอดแต่มันทำให้เราได้เห็นว่าใครกันที่ยืนข้างเราแม้วันที่แสงมันจ้าเกินไป

0: พวกนั้นชวนนายไปเตะบอลทำไมไม่ไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ล่ะพรุ่งนี้ต้องแข่งแล้วอ่ะขออ่านเอาความรู้เข้าหัวก่อน
0: ไหนว่าไม่อยากแข่งไงแต่ดูนายขยันมากเลยนะ
1: ฉันแค่อยากรู้เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าพยายามจริงๆสักครั้งมันจะดีขึ้นไหมจะทำได้แค่ไหนถึงเราจะไม่ชอบก็เถอะแต่ถ้าเกิดมันเป็นหน้าที่แล้วก็อยากจะลองดูสักตั้งนะ
0: พูดเหมือนนายกำลังสนุกกับปัญหาเลยนะ
1: โอ้โหจะสนุกได้ไงวะแค่ถ้าหนีมันตอนเนี้ยฉันคงรู้สึกแย่กว่าเดิมอ่ะก็เลยจะลองดูสักตั้งดู
0: ก็ดีอย่างน้อยนายก็ยังกล้า
1: พูดอะไร
0: เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกไหนว่าจะไปช่วยพี่พายไงไปกันเถอะ

0: พี่พาย
1: พี่โจ
2: ผมช่วยถือของนะพี่พาย
1: ไม่เป็นไรพี่ถือเองได้
0: ให้โจมันช่วยเหรอพี่หอบเยอะขนาดเนี้ยนะโอ้โหได้มีหล่นหายกลางทางแน
1: ่ก็คนมันรีบอ่ะจะให้เที่ยวเดินไปเดินมาได้ยังไงล่ะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แหละต่อให้ทำคนเดียวทั้งคืนก็ต้องเสร็จ
0: พี่ถึงได้ตามโจมาช่วยด้วยไงจะได้เร็วขึ้น
2: พี่พายอยากให้ช่วยอะไรบอกได้เลยนะครับงานห้องโจเสร็จหมดแล้ว
1: ขอบใจนะโจห้องเราเหมือนไม่มีปัญหาเลยใช่ปะ
2: มีแต่คนอยากทำให้เสร็จมันก็เร็วไงพี่พายแต่ออกมาหน้าตายังไงไม่มีใครก็สนอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่เรื่องจริงกันเจ็บปวดไปพี่พายรีบไปทำกิจกรรมที่พี่รักกันเถอะ
3: ไม่ต้องรีบก็ได้เหลืออีกนิดเดียวก็จะใกล้เสร็จแล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะพี่ก็พี่พายบอกว่าโดนเทงานอ่ะ
1: อย่าบอกนะว่านายทำคนเดียวจนเสร็จ
3: ฉันคนเดียวจะทำเสร็จได้ไงเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยกลับมาช่วยกันทำเดินไปดูสิ
4: พายตรงเพื่อสื่อสารกับสารเคมีเราจัดใหม่แล้วนะ
5: ตรงนี้เอารูปนี้ใบไม้ที่ปล่อยสารเตือนภัยไว้ตรงนี้ดีไหมจะได้เห็นชัดๆว่าพืชส่งสัญญาณยังไง
0: เอาไปไว้ข้างๆหัวข้อการสื่อสารของพืชก็ได้นะมันจะได้ต่อกันอย่างที่พายเขาอยากได้ไง
1: เดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันน่ะทำไมจู่ๆทุกคนถึงกลับมาช่วยกันล่ะ
3: คือขอโทษนะพายฉันแคปแชทที่เธอคุยกับฉันนะส่งให้เพื่อนๆดูน่ะ
1: ว่าไงนะ
3: ก็คือนั้นที่เธอส่งข้อความมาแล้วเราก็คุยกัน
1: มาคิดๆดูแล้วอ่ะฉันรู้มันทำให้ทุกคนเหนื่อยแต่ฉันแค่อยากให้งานมันออกมาดีจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานกลุ่มฉันผิดเองที่มีฝั่งพวกเพื่อนๆให้มากกว่านี
3: ้ถ้าบอกพวกนั้นได้อยากจะบอกอะไร
1: ก็อยากบอกว่าขอโทษทุกคนแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆอ่ะเปนายส่งข้อความพวกนั้นให้เพื่อนอ่านจริงๆเหรออ
3: ืมฉันรู้ว่าเธออาจจะโกรธนะแต่ตอนนั้นน่ะฉันเห็นจะเครียดมากแล้วก็เห็นคำที่เธอส่งมามันจริงใจดีฉันคิดว่าถ้าเพื่อนๆได้เห็นน่ะจะเข้าใจพายมากขึ้น
0: โหสุดนี่ก็เลยกลับมาช่วยกันหมดเลยเฮ้ยพายมาทางนี้หน่อยเด้รู้ตรงหัวข้อใหญ่ก่อนว่าผ่านไหม
6: พวกเราไม่อยากหรืออีกรอบหรอกนะหัวหน้า
1: ได้ได้เดี๋ยวฉันกลับไปดูฉันน่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอบใจนะเปทั้งที่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของนายเลยอ่ะ
3: ก็ในฐานะเพื่อนร่วมงานในกลุ่มไง
2: งั้นพวกเราคงไม่ต้องช่วยพี่พายละมั้ง
0: ดีเลยงั้นนายไปช่วยฉันแทนฉันอยากซ้อมถามตอบก่อนขึ้นเวทีพรุ่งนี
1: ้ยังไงก็ขอบใจนะโจพีททำให้เต็มที่ก็พอนอกนั้นน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคไหม
0: โอเคพี่ก็ด้วยเหมือนกัน
1: การยอมรับว่าเราพลาดตรงไหนกล้าขอโทษกล้าบอกว่าเราตั้งใจจนเกินไปไม่ฟังคนอื่นมันก็เหมือนถ้าเรายอมถอยกลับมาครึ่งก้าวคนอื่นก็เดินเข้ามาใกล้เราเองวันนี้ก็เลยได้เห็นชัดๆว่างานกลุ่มมันดีขึ้นได้เพราะเราช่วยกัน

0: ถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะวันนี้การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.4จะเริ่มขึ้นในเวลาบ่ายโมงตรงที่หอประชุมใหญ่เชิญทุกคนเข้ามาชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันเยอะๆนะคะ
1: พีทจะไหวไหมพี่พาย
2: ก็เมื่อวานเธอก็ช่วยพีทซ้อมเนี่ยคิดว่าไงล่ะ
1: ก็ตอนซ้อมกับตอนแข่งจริงมันคนละแบบนี่นาพี่พาย
3: ให้เป็นหน้าที่พีทเถอะพวกเราดูให้สนุกดีกว่าจะเริ่มแล้ว
4: สารเคมีที่พืชปล่อยออกมาเมื่อถูกแมลงกัดเพื่อเตือนต้นใกล้เคียงให้สร้างสารป้องกันตัวมีชื่อว่าอะไร
5: Jasmonet ค่ะ
4: ถูกต้องค่ะ
2: ไม่เป็นไรพีทเอาใหม่ข้อนี้โคตรยาก
4: ในกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2ระบุว่า F เท่ากับอะไร
6: F เท่ากับ MA ครับ
4: ถูกต้องค่ะ
2: เย้พีท
1: เก่งมากพีท
3: น้องชายเธอทำได้ดีแล้วนะตอบถูกหลายข้อเลย
4: เอาล่ะค่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆนะคะเมื่อให้สารละลายกรดเข้มข้นสัมผัสกับโลหะจะเกิดก๊าซอะไร
1: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับ
4: เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
2: ผิดเร็วโอกาสมาถึงแล้ว
5: ไฮโดรเจนค่ะ
4: ถูกต้องค่ะ
6: โอ้ยพี่พายนี่พีทได้ที่3จริงๆใช่ไหมเนี่ย
2: หุยที่3แบบโคตรสมศักดิ์ศรีเลยพีทพี่อ่ะลุ้นจนเหงื่อออกมือเลยอ่ะ
1: ฉันบอกแล้วไงว่านายทำได้
3: ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ทำให้ห้องขายหน้าอีกแล้วล่ะ
6: เสียดายอ่ะตอบข้อสุดท้ายไม่ทันตอนนั้นก็คิดว่าคำตอบเป็นไฮโดรเจนแล้วนะแต่แค่ไม่แน่ใจอ่ะ
2: คนเราก็พลาดกันได้แหละแต่ทุกคนก็เห็นหมดแล้วว่าพีทพยายามแค่ไหนนี่พี่ส่งข้อความไปบอกแม่แล้วนะว่าแข่งเสร็จแล้วได้ที่3แม่บอกว่าจะทำของชอบที่พีทชอบไว้ฉลองตอนเย็นนี้ด้วย
6: แบบนี้คุ้มแล้วที่เมื่อคืนอ่านข้อมูลเพิ่มจนตาลายเลย
2: บางทีความกดดันในชีวิตก็เหมือนยืนอยู่ตรงกลางเวทีที่มีแสงส่องใส่เราจนร้อนเผาเรากลัวพลาดกลัวทำไม่ได้กลัวคนอื่นคาดหวังมากเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นและก้าวต่อแม้ในความร้อนที่แสบตาเราจะพบว่ามีคนคอยยืนอยู่ข้างๆไม่ใช่เพื่อทำให้เราชนะแต่เพื่อบอกเราว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวและบางครั้งแสงที่เคยแผดเผาเราก็กลายเป็นแสงที่ส่องให้เราเห็นกันและกันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
7: ลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
3: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: เสียงจากผู้ทานอะมาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
0: อะมาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

ไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลุ้มหัวใจสำได้ผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสิกลุ้มหัวใจ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทัพบกทั่วประเทศนะครับทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569เริ่มด้วยพระบรมราโชวาทนะครับความว่าความรู้จักอดทนและอดกลั้นไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ตามอคติและอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นทำให้เกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้วย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำคำที่พูดทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่งการพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม่ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างสวัยขึ้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่14กันยายน2516สำหรับพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำงานด้วยการผ่านการฝึกฝนสติแล้วก็การเรียกว่ากระบวนการยั้งคิดใน3มิติหลักมิติที่1นะครับก็คือการควบคุมอารมณ์และเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั่นก็คือลดความวู่วามนั่นก็คือเมื่อเราเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจข่าวสารที่ชวนให้โกรธหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจให้ใช้วิธีนับ1ถึง10หรือว่าถอยออกมา1ก้าวก่อนที่จะโต้ตอบกลับไปทันทีผลลัพธ์ก็คือถ้าไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบจะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเวลาที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมิติที่2ก็คือการสื่อสารและการกระทำพิจารณาคำพูดและเรื่องที่ทำนั่นก็คือเราสามารถทำได้โดยก่อนที่จะพูดอะไรออกไปหรือในยุคนี้ก่อนที่จะโพสต์หรือคอมเมนต์บนโลกโซเชียลก็ให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารนั้นมันสร้างสรรค์เป็นความจริงหรือมีประโยชน์หรือไม่เช่นเดียวกับการกระทำหรือการทำงานหากมีงานที่ผิดพลาดแทนที่จะโวยวายก็ให้หยุดคิดเพื่อหาสาเหตุก่อนสิ่งที่ได้รับนั่นก็คือช่วยลดการสร้างความขัดแย้งกับคนรอบข้างและลดความรู้สึกเสียใจภายหลังกับคำพูดที่หลุดปากออกไปหรือว่าพิมพ์อะไรออกไปในช่วงที่อาจจะมีอารมณ์ร้อน มิติที่3นะครับก็คือการทบทวนตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าการพิจารณาทบทวนอีกคำรบหนึ่งนั่นก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตหรือว่าการทำงานแทนที่จะมองหาคนผิดให้ลองทบทวนใหม่อีกครั้งด้วยใจที่นิ่งแล้วก็เป็นกลางมองปัญหาจากหลายๆมุมอย่างเช่นมุมของตัวเราแล้วก็มุมของคู่กรณีผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือการทบทวนด้วยความใจเย็น

พระบรมราโชวาทแล้วก็สิ่งที่เราจะได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้นะครับเราก็ไปรับฟังบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่14กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่สำคัญของโลกแล้วก็ของประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2476พระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินสิ้นพระชนซึ่งพระองค์นะครับเป็นโอรสองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาวาดกัลยาณมิตรพระนามเดิมนั่นก็คือพระองค์เจ้าบุรชัด

ชยากรประสูติเมื่อวันที่23มกราคม2424ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจากนั้นก็เสด็จไปศึกษาที่ยุโรปทรงสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Trinity College มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษวิชาทหารช่างที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทรงศึกษาการสร้างทำนบและก็ขุดคลองที่เนเธอร์แลนด์เสด็จนิวัตรพระนครนะครับในปีพุทธศักราช2447ทรงเข้ารับราชการทหารที่เหล่าทหารช่างกรมยุทธนาธิการทหารบกในปี2451ทรงดำรงตำแหน่งเจเรทหารช่างพระองค์แรกทรงเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารแผนใหม่โดยได้นำความรู้วิชาการทหารแผนใหม่จากตะวันตกมาปรับปรุงกิจการทหารในประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าบุรชัดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในปี2460พระองค์เป็นผู้ทรงนำรถจักรดีเซลเข้ามาใช้ในประเทศแรกในเอเชียทรงขยายเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆภายหลังจึงได้รับสมญานามว่าพระบิดาแห่งการรถไฟนอกจากนี้นะครับยังทรงรับผิดชอบงานสร้างถนนและสะพานทั่วประเทศทรงเป็นผู้นำเครื่องจักรมาสำรวจขุดเจาะน้ำมันและถ่านหินทรงตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในปี2473อีกทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมและทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีสภาทำหน้าที่ปรึกษาราชการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงต้นสกุลชัดชัยด้วยพระเกียรติคุณนานาประการของพระองค์เจ้าบุรชัดชัยากรทางราชการจึงได้กำหนดเอาวันที่14กันยายนของทุกปีเป็นวันบุรชัดภายหลังนะครับเมื่อมีการตัดถนนเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีในพื้นที่ของการรถไฟในปี2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามว่าถนนกำแพงเพชรเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นะครับเมื่อครั้งที่ทรงครองราชพระองค์มีพระบรมราโชบายนะครับส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองพลเอกพระเจ้าบรมเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระองค์ก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งเหล่าทหารสื่อสารด้วยพระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยทรงวางรากฐานทรงนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนางานกิจการด้านการสื่อสารให้มีความก้าวหน้าทันสมัยจนเป็นกรมการทหารสื่อสารในปัจจุบันกรมการทหารสื่อสารนะครับมีพันธกิจหลักในการซ่อมบำรุงพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบโทรคมนาคมระบบกระจายเสียงให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้กำลังพลมีการเรียนรู้ตลอดอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานของเหล่าทหารสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเสียงของผู้บังคับบัญชาหรือว่า Voice of Command ที่เป็นปัจจัยสำคัญชี้ความสำเร็จของกองทัพในยุคดิจิทัลที่โลกจะต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอันกำลังของกองทัพนะครับหากขาดการสื่อสารบัญชาการย่อมสับสนหากเสื่อมการสื่อสาร
ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยาก่อนนะครับต่อมานะครับวันที่14กันยายนพุทธศักราช2485ประชาชนชาวไทยนะครับยืนตรงเคารพธงชาติเป็นครั้งแรกในเวลา 8:00 นและ 18:00 นหลังก่อนหน้านี้นะครับก็มีการกำหนดเป็นกฎหมายแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมวันที่14กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่มีการยืนเคารพธงชาตินะครับแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องยืนนิ่งนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณเพลงชาติดังขึ้นในเวลา 8:00 ถึง 18:00 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2477นะครับอันนี้เป็นปีที่ประเทศไทยนะครับมีเพลงชาติเป็นครั้งแรกแต่ยังคงใช้ชื่อว่าเพลงชาติสยามแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นเพลงชาติไทยในปีพุทธศักราช 2482นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือวันที่14กันยายน2495เป็นวันกระทำพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่นะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วก็ครบ1เดือนนะครับโดยได้กำหนดพระราชพิธีสมโภชเดือนแล้วก็ขึ้นพระอู่นะครับระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนแล้วก็วันที่14กันยายน2503นะครับเป็นวันก่อตั้งโอเปกนะครับหรือว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็นี่ทั้งหมดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่14กันยายนในปีต่างๆก็นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์และก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับกำหนดการซักซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการซักซ้อมย่อยครั้งที่5นะครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาในจำนวน10ครั้งในเดือนกันยายนก็ยังเหลืออีก2วันนะครับก็คือวันที่17และ23กันยายนกำหนดการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือตุลาคมในเดือนตุลาคมนะครับวันที่21และ28ตุลาคมแล้วก็จะมีวันพระราชพิธีจริงนะครับก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สำหรับการฝึกซ้อมนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปชมขบวนเรือนะครับพยุหยาตราทางชลมารคได้ตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงโดยเครื่องโดยขบวนเรือนะครับจะเริ่มเคลื่อนจากบริเวณสะพานพระราม8นะครับก่อนที่จะเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปยังวัดอรุณราชวรารามสำหรับจุดขบวนที่พี่น้องประชาชนนะครับจะสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้นะครับก็คือตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีนะครับไปถึงวัดอรุณนะครับฝั่งธนบุรีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ใต้สะพานพระราม8นะครับด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามราชนาวิกสภาและวัดอรุณราชวรารามส่วนฝั่งพระนครนะครับก็ขบวนเรือเนี่ยจะเริ่มบริเวณสะพานพระราม8ผ่านสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ราชนาวีสโมสรท่ามหาราชท่านิเวศวรดิษฐ์ท่าช้างแล้วก็ท่าเตียนนะครับอันนี้ก็คือจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะไปนั่งรับชมได้นะครับสำหรับการซักซ้อมแล้วก็วันพิธีจริงแล้วก็ทางกองทัพเรือก็มีเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนได้จับจองที่นั่งนะครับซึ่งตอนนี้ทราบว่าก็เต็มทุกที่แล้วนะครับตามจุดต่างๆที่ทางกองทัพเรือได้กำหนดไว้แล้วก็มีจำนวนตามความเรียกว่าความพร้อมของสถานที่ส่วนจุดดังกล่าวที่ได้กล่าวมานะครับทั้งฝั่งธนบุรีแล้วก็ฝั่งพระนครนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปชมได้นะครับไม่มีการจับจองล่วงหน้าก็จะได้นำข้อมูลนะครับมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสต่อไปสำหรับในวันนี้นะครับรายการของเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็หมดเวลาแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: าไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

อายกำลังสิเห็บนอใจลืมเจ้าได้ละเด้ตั้งแต่โดนเจ้าเทไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมแล้วล่ะ

0: กยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ฟังอยู่ที่ตจว.ต่างจังหวัดนะครับอาจจะฟังผ่านคลื่นวิทยุทรานซิสเตอร์แบบ AM นะครับระบบ AM บางจังหวัดก็ชัดเจนกว่า FM
2: ครับ
1: ครับรับฟังได้ไกลกว่า
2: ดูเหมือนว่าเครื่องเปิดวิทยุในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันนะ
1: ครับ
2: เท่าที่ไปดูตามห้างที่เขาขายกัน
1: ใช่ครับบางทีก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับไม่ใช่แบบใช้หมุนเหมือนสมัยก่อน
2: แบบหมุนก็ยังมีอยู
1: ่
2: ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่ครับ
2: ดิจิตอลซะส่วนใหญ่นะคร
1: ับ ใช่ครับดิจิตอลคือตัวเลขนะฮะคือเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราฟังผ่านคลื่น FM 103เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เลข103ขึ้นก็แสดงว่าตรงคลื่น
2: ครับ
1: สมัยก่อนอาจจะต้องอาศัยการหมุนไปให้เส้นมันตรงกับตัวเลขนะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยนะครับบางทีก็ใช้วิธีการหันเสาอากาศไปทิศทางที่คิดว่าน่าจะชัดเจนบางคนคว่ำวิทยุหงายวิทยุก็
2: ม
1: ีเพื่อได้องศาที่มันพอดีพอดีอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นั้นในส่วนวิทยุถ้าเป็นทีวีตามต่างจังหวัดสมัยก่อนต้องหมุนเสานะฮะใช่ไหมต้องหมุนเสา
1: ต้องตบหลังเครื่องด้วย
2: กระตุ้นมันนะมีความคิดว่าถ้าต้องกระตุ้นมัน
1: เข้าที่เข้าทางนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นส่วนไหนแล้วไอ้ที่แปลกก็คือพอตบไปแล้วชัดนะฮะ
2: แสดงว่าหลอดพุ่งหลอดภาพอะไรต่างๆมันอาจจะ
1: หลุมหลวมหรือเปล่าไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่ายังไงนะตบซ้ายตบขวาอ้าวเข้าที่เข้าทางนะครับกลายเป็นวิธีการแบบบ้านๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลสุดใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือวิทยุแล้วก็หลายอย่างก็ไปรวมตัวกันอยู่ในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่แค่มีไว้ใช้สำหรับการรับสายหรือโทรออกเท่านั้นนะครับทุกวันนี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือจึงไม่ได้มีแค่เลขไว้สำหรับกดเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: เป็นหน้าจอที่กว้างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้รับชมนะฮะเรื่องราวต่างๆผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook อะไรเงี้ยนะฮะผู้คนก็ใช้มากแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวเหมือนเช่นในอดีตนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยก็อยู่หน้าจอไม่แพ้วัยรุ่นเหมือนกันนะ
2: ครับ ใช่ๆ เผลอแป๊บเดียวเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยหายไปแล้วนะ
1: เร็วมาก
2: แป๊บเดียวโอ้โหตายละไหลไปครึ่งชั่วโมง45นาทีนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าภาคของความบันเทิงเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่ดึงดูดดวงตานะให้เราจ้องมองดึงดูดหูให้เราสดับตรับฟังดึงดูดใจให้เราคิดวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆ นะครับบางคนเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูเสร็จแล้วก็นำเอามาคิดต่อนะคือไม่ได้ชมอย่างเดียวเวลาเราชมเราดูอะไรปั๊บเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะนำพาไปสู่กระบวนการประมวลผลนะคิดตามใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกดีไม่ดีชอบไม่ชอบส่วนใหญ่ก็จะเอาอันหลังนี่แหละมาเป็นตัวชี้วัดนะครับถ้าถูกใจก็ชอบ
2: ครับ
1: ไม่ถูกใจก็ชังนะฮะบางทีอยู่คนเดียวก็หงุดหงิดได้นะหงุดหงิดได้ฮะเจอข่าวที่เกิดขึ้นนะ อย่างบางคนพอเจอข่าวเรื่องพระสงฆ์ที่อาจจะปฏิบัตินอกรีตปฏิบัติไม่ดีไม่งามนี่ก็เป็นทุกข์ใจในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะแล้วก็พูดในทํานองว่าโอ้บรรพบุรุษอุตส่าห์รักษามาหรือแม้แต่เราท่านๆอุตส่าห์ช่วยกันทำนุบำรุงแต่ว่ามีเหมือนกับผู้ที่มาทำลายนะเพียงไม่กี่คนนะ
2: ครับ
1: ครับก็รู้สึกทุกข์ใจนะ
2: ครับตื่นมาก็ไม่อยากจะใส่บาตรอีก
1: ใช่ครับบางคนว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะก็เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยจะบอกตามตรงเลยก็ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคที่มีโลกมนุษย์แหละใช่ไหมครับในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่เป็นอรัชชีนอกรีดนอกร้อยหรือไม่ก็เป็นผู้เก้อยากนะฮะสมัยนู้นเขาใช้คำว่าเก้อยาก
2: แปลว่าอะไร
1: ผู้เก้อยากหมายถึงว่าเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังดื้อนั่นแหละนะฮะพระสงฆ์ผู้ดื้อพระสงฆ์ผู้ไม่ละอายต่อบาปต่อกรรมเนี่ยนะฮะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมากมายนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงมีเมตตากับทุกๆชีวิตนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์คำว่าเมตตาของพระองค์เนี่ยก็คือว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด
2: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงวางอุเบกขานะครับในเมื่อท่านทำกรรมของท่านเช่นนั้นก็รับผลของกรรมไปอันนี้ก็เป็นคันลองของธรรมชาติอยู่แล้วพระองค์ไม่เคยไปตัดสินนะ
2: ครับ
1: ไม่เคยไปตัดสินว่าอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อคันลองของธรรมชาติหรือพระธรรมวินัยมีวางหรือบัญญัติเอาไว้แล้วก็พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชี้ชัดตัดสินนะครับเว้นแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยังตัดสินไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ซึ่งมาประชุมกันแล้วก็ลงมตินะฮะว่าคณะสงฆ์ว่าอย่างไรแต่ถ้าในกรณีที่โจ่งแจ้งชัดเจนหลักฐานชัดเจนแล้วก็คงไม่ต้องถามคณะสงฆ์แล้วล่ะถามกล้องวงจรปิดถามหลักฐานที่มีนี่ก็สามารถที่จะลงทันหรือจัดการได้ตามที่พระวินัยอนุญาตเอาไว้อย่างเช่นการสละเพศบรรพชิตนะ
2: ครับในสมัยพุทธกาลมีการนับจำนวนพระไหมว่าประมาณสักกี่รูป
1: หมายถึงพระ
2: ทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ
1: โอ้ก
2: ็ต้องเยอะมากนะ
1: พรรษาแรกปีเดียวยังพันกว่าร้อยเลย1,250องค์ที่ไปประชุมกันอ
2: ัน
1: นั้นคือเป็นพระอรหันต์แล้วนะและที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อีกล่ะ
2: เป็นพระทั่วๆไปก็มีอีกเยอะนะ
1: มีเยอะใช่เพราะว่าทุกรูปที่เข้ามาไม่ใช่ว่าจะได้เป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดอย่างพระเทวทัตก็ไม่ได้เป็น
2: ครับ
1: แล้วก็อีกหลายๆองค์นะครับพระอานนท์เองก็45พรรษาของพระพุทธองค์นี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะ
2: ครับ
1: ไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วด้วยนะครับก่อนที่จะทำการสังคายนาชำระคำสอนของพระพุทธองค์นะครับนั่นแปลว่าพระสาวกที่เป็นพระอริยสาวกก็มีเป็นพระสงฆ์ซึ่งก็เรียกว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยะนี่ก็มีมากนะครับต้องบอกก็มีมากเพราะว่าความพิเศษของพระอริยบุคคลในสมัยโน้นเนี่ยถ้าเป็นรูปสำคัญเลยเขาเรียกว่า80รูปอสีติมหาสาวกอสีติก็แปลว่า80รูปสำคัญสำคัญเช่นพระสารีบุตรอุตมะปัญญาพระโมคคัลลาเลิศทางมีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรูปเด่นๆในสมัยพุทธกาลที่เขาไม่ได้มาเรียบเรียงไม่ได้มาพิมพ์เป็นอนุพุทธประวัติหรือประวัติของพระสาวกเป็นเรื่องเป็นราวก็มีอีกเยอะนะส่วนใหญ่จะอยู่ในพระไตรปิฎก
2: ครับ
1: ท่านไหนที่มีโอกาสได้ไปอ่านก็จะเห็นว่าชื่อพระสงฆ์เหล่านี้ไม่ค่อยคุ้นเลยอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ก็มีให้อ่าน
1: ก็มี
2: แล้วฮะ
1: นะครับ
2: มีการเชิดชูอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ย
1: มีครับมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกยกมาเป็นมหาสาวกหรือพระสาวกรูปสำคัญ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นนะว่าพระบางรูปที่ท่านเทศอาจจะยกตัวอย่างของพระบางรูปในสมัยพุทธกาลที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะฮะก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอยู่จำนวนมากทั้งที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งที่เป็นพระซึ่งยังเป็นปุถุชนก็มีการกระทำผิดพระวินัยก็มีอยู่เนืองๆพระทะเลาะกันก็มีบ่อย
2: มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะ
1: ใช
2: ่หลายคนอาจจะวาดภาพว่าโอ้สมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรง
1: ปกครอง
2: ทรงปกครองเนี่ยน่าจะหมู่สงฆ์น่าจะสงบสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าเชื่อพระพุทธองค์ไง
1: หาไม
2: ่แต่ก็ยังมีเน
1: า
2: ะ
1: มีถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงหนีไปปลีกวิเวกนะฮะไปอยู่ในป่าที่มีช้างมีลิง
2: ลิงกับช้างเนี่ยนะ
1: ดูแลพระองค
2: ์หาโรงพึ่งมาถวายเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ฮะช้างหาน้ำหาท่ามาถวายจะเกิดเป็นตำนานปางเลไลนะ
2: ครับ
1: เนี่ยนะฮะนั่นก็แปลว่าเรื่องของการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ดีที่งามที่เลิศก็มีที่ไม่ดีไม่งาม

0: ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมีใครเปลี่ยนไหมว่ายุคสมัยหนึ่งคนจะไม่ตายกันก็ไม่มีใช่ไหมนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอันนี้ต่อให้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่ในโลก
1: ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
0: ใช่ครับพระองค์ก็มาแสดงให้เห็นว่าความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ความตายเป็นธรรมดาซึ่งต่อให้พระองค์ไม่แสดงคนที่มีปัญญาก็รู้ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่พระองค์
1: ก็อาจจะเผลอไผลไปคิดประมาทไปไงลืมตายก็เรียกว่าลืมตาย
0: แล้วก็คิดว่ายังอยู่อีกนานโดยเฉพาะเรื่องของความแก่ความเฒ่าเนี่ยบางคนคิดจินตนาการไปว่าตอนแก่จะใช้ชีวิตยังไงนะจินตนาการไปนะ
1: ครับ
0: บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นในวันที่แบบแก่ง่อมอะไรอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเรื่องของอนิจจังอนิจจาไว้ในหลายสถานที่ด้วยกันนะครับขนาดพระองค์เองที่มีบุญญาธิการสูงนะครับมีพระบารมีเต็มเปี่ยมก็ยังมีอาพาธใช่ไหมฮะมีอาพาธก็คือป่วยแล้วก็จากไปปรินิพพานไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์แสดงให้เราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันในโลกในระยะเวลาอันแสนจำกัดนี้อยู่กันด้วยท่าทีอย่างไรนะปฏิบัติตนต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรพระองค์ก็วางแนวทางไว้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเมตตานะ
1: ครับ
0: เป็นศาสนาแห่งความเพียรเป็นศาสนาแห่งความเมตตาความเพียรก็คือให้ทุกคนฝึกหัดพัฒนาตัวเองอย่าไปหวังพึ่งเทพเทวาจนกระทั่งตัวเองไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่วิถีพุทธนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ฮะวิถีพุทธจริงๆเนี่ยก็ต้อง
0: พึ่งตน
1: พึ่งตนเอง
0: ครับ
1: นะแล้วก็พึ่งธรรม
0: พึ่งธรรมก็คือพึ่งตน
1: ปฏิบัติ
0: ใช่ฮะเช่นความเพียรพยายามอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอ่านเองเรารู้เองนะครับให้คนอื่นไปอ่านนะฮะคนอื่นเขาก็ได้ความรู้ไปให้คนอื่นกินข้าวเขาก็อิ่มไปใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องลงมือปฏิบัติเองรู้ได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรพระองค์ก็วางแนวทางเอาไว้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี้เพราะทำไปแล้วเป็นการทำลายตัวเองเช่นเรื่องของความโกรธนะความโกรธเนี่ยตลอดชีวิตเราเนี่ยเราก็มีนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะต่างคนต่างก็มีแต่ทีนี้ตอนที่มีเนี่ยตอนที่มีอารมณ์โกรธหงุดหงิดโมโหขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้ตัวตอนนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: จะมารู้ตัวอีกทีก็คือหลังจากที่ได้แสดงอาการโกรธออกไปแล้วได้พูดคำที่ไม่สมควรพูดไปแล้วนะครับหรือคิดร้ายไปแล้วใครที่คิดได้เร็วคนนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่บางคนคิดไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นับ1ถึง100ก็แล้วนับ1ถึง1,000ก็แล้วยังโกรธไม่หายเขาเดินหนีไปแล้วก็ยังโกรธไม่หายเขาหายไปจากชีวิตเป็นปีก็ยังแค้นอยู่ไม่หาย
1: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกฝังหุ่นนะ
1: ครับแค้นฝังหุ่น
0: ครับติดตนติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยคนที่เราโกรธอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาอาจจะลืมไปมีความสุขในชีวิตหรือการทำงานอะไรของเขาไปแต่ว่าคนที่โกรธก็ยังคงขุ่นยังคงเคืองยังคงแค้นอยู่โดยลำพังเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมข้อหนึ่งที่พระราชาหรือผู้นำทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างก็คืออักโกทะความไม่โกรธนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ผู้นำนั้นสง่างาม
1: ครับเหมือนกับการแข่งขันกีฬานะโค้ชเนี่ยก็เหมือนจะโกรธแต่ไม่โกรธนะ
0: ครับ
1: บางทีลูกทีมทำเสีย
0: ไม่ได้ดังใจ
1: โอ้โหเนี่ยมันเป็นแต้มสำคัญมากออกไปเสิร์ฟดันเสียโค้ชปรากฏว่าโค้ชยิ้มโอ้นึกในใจสงสัยจะไม่รอดแพ้แน
0: ่ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง
1: ก็ยังหัวเราะได้นะ
0: เพราะถ้าเกิดว่าเครื่องแท็บเล็ตเป็นไง
1: มีโค้ชบางประเทศเครื่องแท็บเล็ตแต่ตอนหลังแกไม่ค่อยเครื่องเท่าไหร่นะน่าจะชื่อกุยเดติตอนหลังแกน่าจะเสียดาย
0: นั่นสิฮะ
1: โกรธลูกทีมอ่ะนะว่าเล่นไม่ได้ดังใจเล่นไม่ได้เหมือนซ้อมอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ครับนะเขาบอกสำนวนอะไรนะทางตะวันตกเขาบอกว่าถ้าคุณหัวเสีย
1: คุณจะเสียหัว
0: คุณจะเสียหัวใช
1: ่ครับ
0: มันตายได้เลยนะเพราะอารมณ์หงุดหงิดเก็บอาการไม่อยู่เนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยนำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นหัวใจที่มีเมตตามีกรุณาธรรมเป็นต้นแล้วความโกรธก็เบาบางในขณะที่เรามีเมตตาธรรมนะจิตอาสามก็เกิดขึ้นนึกอยากจะช่วยนึกอยากจะอาสาไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น

0: เหมือนกับพี่ๆน้องๆทหารหลายนายนะครับที่เป็นกำลังพลจิตอาสาในยามที่ชาวเหนือประสบอุทกภัยนะครับเช่นที่จังหวัดน่านรวมถึงแม่สายเชียงรายนะ
1: ครับ
0: ก็ลงพื้นที่ด้วยหัวใจอาสาดังเพลงของคุณประทีปขจัดพานนะฮะขับร้องเอาไว้หัวใจอาสาครับ

0: บทเพลงหัวใจอาสาประทีปขจัดพานครับ
1: ครับหัวจิตหัวใจอาสาก็เป็นจิตอาสาได้นะครับ
0: ใช่ครับถ้าเรามีหัวใจที่อาสาคือพร้อมนะฮะที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยที่เรียกกันว่าจิตอาสานะฮะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีคุณมีค่านะครับช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยไหวนะไม่มีเงินก็ช่วยด้วยแรงก็ได้ไม่มีแรงก็ช่วยด้วยแววตาที่ส่งกำลังใจไปให้ก็ได้หรือง่ายสุดบางคนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับอยู่หน้าจอมือถือนี่ก็พิมพ์ข้อความนะฮะส่งกำลังใจก็ยังดีนะครับมีความหมายนะเหมือนการลงนามถวายพระพรอย่างนี้นะนะครับการลงนามของประชาชนเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังได้ทูลให้ได้ทรงทราบว่ามีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเท่านั้นเท่านี้ก็ยังแช่มชื่นพระราชหฤทัยได
1: ้ครับอีกสักเพลงไหมครับ
0: ครับเพลงนี้นะครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกสร้างสรรค์เอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เธอครับ

0: าถึงช่วงท้ายของรายการนะครับมันสักครู่บทเพลงเป็นกำลังใจให้เธอจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของการให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับไม่มีอะไรให้ก็ให้กำลังใจกันพูดถึงความไม่โกรธนะฮะความไม่โกรธก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราโกรธล่ะนะอะไรที่เป็นเหตุให้โกรธนึกถึงคำพูดหนึ่งนะก็คือคำว่าไม่พอใจคำว่าไม่พอใจมีความหมายนะ
1: ครับ
0: ไม่พอใจโกรธเพราะไม่พอใจนะแสดงว่าใจเราไม่พอนะใช่ไหมใจของเราอยากจะได้มากกว่านี้
1: เราต้องการมากกว่านั้น
0: พอเขาทำน้อย
1: เขาทำไม่ถูกใจอ่ะ
0: ไม่ถูกใจใจเราไม่พอนะยังอยากจะได้อีกแต่ในความเป็นจริงคือเขาให้ได้เท่านั้นอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะลูกทีมอาจจะทำได้เท่านี
1: ้ครับ
0: แต่โค้ชก็บอกน่าจะทำได้อีกด้วยความที่ใจมันไม่เท่ากันไม่พอกันแต่ถ้าเกิดว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวลูกหน้าเซตหน้าว่ากันใหม่
1: จะเป็นวอลเลย์บอลนะก็ต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยโอ้โหคู่ต่อสู้มาขนาดนั้นลูกทีมทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายังโอเคเดี๋ยวค่อยปรับปรุงสู้กันใหม่เที่ยวหน้าน
0: ี่แหละคือเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจตัวเองด้วยก็ทำให้บรรยากาศนั้นดีขึ้นนะครับไม่แย่ไม่เลวร้ายไปนะครับคนที่ไม่พอใจเท่ากับกำลังกดดันโลกทั้งโลกให้เป็นอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลจิติภาธร
0: เราพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ยธรรมชาติที่ทำให้เราแทบล้มจมบ้านเรือนที่เคยอยู่ดีก็กลับไม่มีแล้วในวันนี้ไร่นาหนทางสุดท้ายก็สูญสลายไม่เหลือชิ้นดีฉันเห็นน้ำตาของลุงของป้าหัวใจเขาแตกสลายฉันเห็นเด็กๆหัวร้องขณะที่พ่อแม่นั่งร้องไห้ฉันเห็นผู้คนมากมายเข้ามาอาสาหยิบยื่นน้ำใจทำให้ฉันเห็นความหวังนั้นยังมีเหลือในประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

คาดว่าหนาวนี้คงจะไม่ได้หนาวอย่างเดียวนะครับอาจจะมีฝนพรำๆด้วยเหมือนกันสำหรับบรรยากาศตอนเช้านี้นะครับสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหลายจุดที่แฟนๆติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาที่ LINE @DJKLTFM แล้วก็รวมทั้งที่ LINE กลุ่มด้วยนะครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าหลายจุดเลยที่ฝนตกนะครับแล้วก็บางจุดก็ตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเอ้าใครที่กำลังจะเดินทางนะครับสำหรับการไปทำงานเช้าวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาเล็กน้อยเช้าวันจันทร์ด้วยแล้วก็ฝนตกแบบนี้ด้วยนะครับการจราจรหนึบหนับแน่ๆนะครับดังนั้นรีบออกซะก่อนนะครับตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับบางคนแบบโอ้ยังนอนอยู่บนที่นอนเลยลุกตื่นอาบน้ำเลยครับแล้วก็รีบออกไปก่อนที่รถจะติดนะครับ 5:37 นาทีครับเวลาของคุณลุกทุ่งกับ DJ Top สราบุตรพลอยประดับมาละตามเวลานัดหมายเหมือนเดิมเลยเช้าวันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะครับในวันธรรมดา 5:30 ถึง 9:00 นสวัสดีคนตื่นเช้าทุกคนใครตื่นแล้วบ้างครับ

0: ความสุขที่แบ่งปันกันนะครับแล้วก็ส่งไปให้สำหรับในการเริ่มต้นออกสตาร์ทกันในเช้าวันนี้ก็คงจะทำให้ใครหลายคนมีความสุขด้วยไปพร้อมๆกันนะครับบางคนถึงที่ทำงานและเรียบร้อยนะครับบางคนก็เตรียมตัวสตาร์ทรถนะครับเพิ่งจะเริ่มล้อหมุนออกจากบ้านนะครับบางคนก็ถึงร้านนะครับเปิดร้านสำหรับการเตรียมตัวขายของกันละในเช้าวันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางคนก็เพิ่งจะตื่นยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงเพลงให้ได้ฟังแบบเคล้าๆกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำนู่นทำนี่ไปเตรียมตัวออกจากบ้านกันในวาระต่อไปด้วยนะครับสวัสดีไปยังป้าแป๋วกาแฟสดด้วยครับเปิดฐานชงเรียบร้อยนะครับถ่ายรูปส่งมาให้แถวๆลาดพร้าว101ชุ่มฉ่ำสายฝนเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับเจ้ามือกับเจ้าภาพจะบอกเป็นเจ้ามือก็ได้เจ้ามือเจ้าภาพส้มตำไผ่พงศธรเมื่อวานนี้นะครับก็อิ่มน้ำสำราญกันไปเล็กๆเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆครับนะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่จิมป๊อปเปียด้วยนะครับแล้วก็พี่นุชราบ11นะแล้วก็มีแม่จิตนะครับประจำการเหมือนเดิมแล้วนะครับตื่นเช้ามากๆเช่นเดียวกับแม่นันด้วยนะครับสวัสดีคุณละอองดาคุณนัชยาคุณนกชาลิดานะครับแล้วก็มีพี่บรรจงขันตปราบนะครับแล้วก็มีคุณสิริพรนะครับแม่ปี๊คุณพารินคุณชนิสรานะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่เอื้องจากเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณรัศมีจันน้อยพี่รุจิรานะครับป้าตุ๋ยจักรคูบอลคุณนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีพี่จิตราจากสกลนครด้วยนะครับพี่สุรัตนาตื่นแล้วนะครับเอ้าวันนี้พี่อ้วนพัฒนาการมาเช้าเลยครับปกติจะมาสายๆหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีป้าเผานะครับเปิดร้านได้อย่างเอ่ยเช้านี้นะครับฝนตกๆแล้วก็มีอาจารย์ดร.สุริยภานะครับจากทางอาแบกด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ขอเพลงมาเปิดให้เรียบร้อยแล้วพี่นราคันธปราชจากเชียงใหม่นะครับบอกว่าที่แถวเชียงใหม่ฝนไม่ตกค่านะครับแล้วก็มีคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับร้องหมดแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกับพี่จุกก็ตื่นแล้วนะครับน้องติมนครปฐมครับคุณรณชัยบอกว่าเขตดุสิตฝนตกหนักเลยนะครับตอนนี้นะแล้วก็ยังมีคุณฤทธิ์415นะครับบอกว่าถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่งฟังเพลงอยู่บนรถก่อนวันนี้ต้องรีบมานะครับมีคุยงานตอน8โมงเช้านะครับก็ต้องออนถามกันเล็กน้อยถ้าเกิดว่าออกจากบ้าน6โมงหรือ7โมงไม่ทันแน่นอนนะครับก็เลยขอมานอนฟังเพลงที่ลานจอดรถก่อนกันละกันนะครับดีมากๆเลยครับรถไม่ติดด้วยเนาะสวัสดีคุณนง69นะครับเดินทางจากลาดพร้าวไปสู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ฝนตกตลอดทางสวัสดีน้องเอกก๋วยจั๊บยวนพัทยานะครับวันนี้พัทยาอากาศคงดีเนาะนะครับแล้วก็อากาศสดใสละครับไม่มีฝนดีจังนะครับคุณโจ้บางพลีร้อนหมุนแล้วเหมือนกันนะครับบอกว่าวันนี้บางพลีฝนตกแต่เช้าเลยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับนะคุณลัคนา183ก็บอกว่าพระราม5ก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะครับพี่หนุพินกู๊ดมอร์นิ่งด้วยค่ะในเช้าวันนี้นะครับมาทันรอบแรกสำหรับการทักทายแล้วก็ยังมีคุณพิสมัยจากเกาหลีนะครับบอกว่าเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะถามว่าร้อนเท่าไหร่21องศาเซลเซียสไม่ร้อนแล้วครับน่าจะแบบอากาศกำลังพอๆกับในสตูดิโอที่นี่เลยนะครับนะไม่ร้อนครับนะแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยเพราะว่าทางข้างนอกฝนพรำแต่แถวสตูดิโอของเรานะครับแล้วก็ยังมีบอกว่าทานข้าวต้มกับกาแฟดำกับชาวันนี้นะครับนี่นะครับก็ดีจริงๆเลยนะครับป้าพอบอกว่าพร้อมขายแล้วค่ะถึงแม้ว่าฝนจะดินๆพรำๆแถวๆพระประแดงก็ตามแต่นะครับนะแล้วก็สวัสดีไปยังแม่อายด้วยครับบอกว่าสวัสดีพี่ท็อปและเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่กุ้งจากสระแก้วด้วยนะครับก็ตื่นและเรียบร้อยนะครับพี่ดำระรวงนะครับกู๊ดมอร์นิ่งเหมือนกันนะครับพี่รุจิราก็มาทักทายกันในกลุ่มด้อมเหมือนเดิมนะครับสารายิ้มใสสวัสดีด้วยนะครับนะตื่นเช้าเลยวันนี้นะครับหาหมอหรือเปล่าครับวันนี้แล้วก็ยังมีคุณละเอียดธรรมศรีนะครับก็มาแล้วโอ้โหวันนี้คนทักเยอะมากนะครับตื่นแต่เช้ารีบตื่นเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าตื่นสายเราจะมาพร้อมกับอาการรถติดแล้วก็ทำอะไรก็เลทหมดเลยวันนี้
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: และอีกคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นเหมือนกันอ้าวตายแล้วสายน้ำตื่นแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะขอเพลงเพื่อชีวิตนางมานะครับก็ไม่ได้บอกว่าเพลงอะไรพี่ทอมบอกคิดว่าน่าจะเป็นเพลงนางโลม คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงในชาร์ตของเราครับเข้าใหม่สัปดาห์แรกในอันดับที่5ซิงเกิลใหม่จากพี่แมนมณีวันนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างครับที่เช้าวันนี้ถูกขอมาหลายคนใจตรงกันด้วยนะครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงสาธารณสุขคิกออฟไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนินโญสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สู้ฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ระทรวงสาธารณสุข Kick Off Thai Food Good Health ชู80เมนูสุขภาพนำร่องเขต5สู่เป้าหมาย770เมนูทั่วประเทศคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารระดับสุขภาพสากลที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อเปลี่ยนจากอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมให้เป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการดังกล่าวนำร่องในเขตสุขภาพที่5รวม8จังหวัดโดยประเดิมรับรอง80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นปลาม้าผัดสมุนไพรเฮลกรุบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอร่อยและมีคุณภาพทางโภชนาการรวมถึงปลอดภัยต่อสุขภาพพร้อมตั้งเป้าขยายผลไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศพัฒนาจังหวัดละ10เมนูรวมเป็น770เมนูสุขภาพมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจาก3ดาวไปสู่4ดาวและ5ดาวเพื่อเป็นการผลักดันสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยกระดับผู้ประกอบการและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนิโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน69ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
4: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาก นกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

กลับมาสู่ชั่วโมงใหม่ที่คุณรู้ทุ่ง103นะครับในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงเพราะเลยนะที่หลายคนคงจะจำกันได้แต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันของ MC2 นะครับกับเพลงขอจองเป็นแรงใจนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เช้าวันนี้เลือกเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันเยอะกันมากๆนะครับเดี๋ยวแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ขอเพียงแค่เพลงเดียวนะบางคนขอมาเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสวัสดีไปยังพี่นิดสุภวรรณจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับก็มาทักทายกันผ่านไลน์แอดด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยมีบางซุปนะครับที่มา Good Morning เพิ่มเติมนะครับนะคงจะเปิดฐานชงเรียบร้อยนะครับจากรามคำแหง 60/2 นะครับในเช้าวันนี้นะอากาศดีๆฝนพรำๆนะครับในหลายจุดเหมือนกันอ่ะวันนี้เกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ2เกมในช่วงเช้าๆนะครับได้ตื่นตาตื่นเต้นกันเหมือนกันนะครับทั้ง The Monitor Game เล่นทีเผลอนะครับวันนี้เป็นหมวดการ์ตูนครับหมวดการ์ตูนตัวการ์ตูนต่างๆนะครับที่เราเคยอ่านเป็นหนังสือก็ดีเคยดูช่อง9การ์ตูนก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัวการ์ตูนที่เราแบบเคยไปซื้อในตลาดอะไรเงี้ยจะเป็นการ์ตูนตลาดตัวการ์ตูนตุ๊กตาใดๆไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเป็นหมวดการ์ตูนนะครับได้ยินเมื่อไหร่ส่งมาเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งตอน8โมงกว่าก็จะแจกเสื้อทีเชิร์ตนะครับสีม่วงสวยเลยครับครบรอบ3ปีคนลูกทุ่งในคอลเลกชันพิเศษวันนี้อีก1ตัวสำหรับการตอบคำถามในละครลูกไม้ในสายฝน The Series นะครับเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปอีก EP นึงแล้วได้ฟังกันหรือเปล่า

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะเวิร์ลไวด์กันได้ผ่านแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับเมื่อวานนี้คุณพิสมัยนะครับก็เป็นวันหยุดนานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอกับเพื่อนๆพ้องๆนะครับที่ทำงานอยู่ที่โรงงานอื่นๆนะครับไปที่โรงงานสายไฟสปป.ลาวด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็จับหลายคนเลยโหลดแอปคนลุกทุ่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหลายคนเช้าวันนี้คงได้ฟังกันนะครับในระหว่างการทำงานยาวๆกันไปตลอดทั้งวันนะครับด้วยระบบเสียงที่เป็นระบบดิจิตอลพรีเมียม HD แบบนี้นะครับทักทายไปถึงพนักงานจากโรงงานสายไฟทุกคนนะครับจากสปป.ลาวด้วยนะครับที่มาทำงานที่เกาหลีนะครับก็ถือได้ว่าเราจากบ้านมานะครับแต่ว่าบางทีเรามีเพลงที่ข้ามโลกข้ามท้องฟ้าไปถึงนะครับเราก็ได้ฟังเพลงที่เราชอบนะครับเพลงโปรดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแอดขอเพลงได้เลยนะครับเพื่อนๆมานะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรามีแอดนำหน้าก่อนแล้วก็ตามต่อด้วยภาษาอังกฤษนะครับ DJKLTFM นะครับเช้าๆกับ DJ พี่ท็อปตีห้าครึ่งจนถึง9โมงเช้าแต่ถ้าเกิดว่าที่นู่นก็คงจะประมาณ8ประมาณสัก7โมงครึ่งเนาะก่อนเข้างานหน่อยนึงแล้วก็ได้ฟังยาวๆไปเพราะว่าที่เกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทยของเราประมาณ2ชั่วโมงเอ้าเช้าวันนี้นะครับใครตื่นแล้วนะครับใครรถติดอยู่บนถนนยังไงบ้างแจ้งข่าวให้ทราบหน่อย

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ยังอยู่ในชาร์ตของเราในอันดับที่7เลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้ครับจากใบเฟิร์นสุธิยาซึ่งเพิ่งจะมานะครับเยี่ยมเยือนสตูดิโอของเรานะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับกับเพลงนี้เลยสาวโคราชขาดรักนะครับนะมาถึงการเฉลยกันแล้วนะครับว่ามีใครบ้างครับที่ได้เข้าวินนะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกของเราโดเรมอนนะครับแหมการ์ตูนคลาสสิกของคนในยุค80แล้วก็ยุค90เลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้นะครับคนที่ฟังทันก็ทันคนที่แบบอ้าวเผลอนะครับอย่างเช่นหลายคนเลยเผลอที่บอกว่าจะเล่นอ้าวไม่ทันแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับรอบนี้ใส่ชื่อลงไป1สิทธิ์เรียบร้อยทั้งพี่จุกนะครับพี่จินปอเปียนะครับคุณรณชัยนิลบุตรนะครับมีป้าเผาคุณรัศมีนะครับคุณนกชาลิดาบังซุปพี่อ้วนพัฒนาการครับป้าเป๋ากาแฟสดพี่หนุพินนะครับแล้วก็พี่รุจิรานะครับสายน้ำเอ้าทันกับเขาด้วยนะครับรอบนี้สวัสดีแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11นะครับป้าตุ๋ยพรกมลอาจารย์ดร.สุริวิภาครับสาหร่ายยิ้มใสแล้วก็พี่จีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ดำยินดีด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้ได้ไปหลายคนเหมือนกันเดี๋ยวมีอีกครับวันนี้หมวดเป็นหมวดการ์ตูน
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119028-575-119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: Presented by
5: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์ 2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
9: ซาวด์เช็ค

0: เริ่มมีกระแสอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เพลงก็เพราะด้วยครับสำหรับซิงเกิลนี้จากน้องเอสปรัชญาเจ้าของเพลงดังคนของใจนั่นแหละนะครับแต่นั่นคือเพลงเร็วจากซิงเกิลที่แล้วของเขาจนมาถึงเพลงนี้ Diary ครับเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งฟังยิ่งเพราะถึงแม้ว่าจะเศร้าๆบ้างเล็กน้อยกับเรื่องราวความทรงจำนะครับบางทีความทรงจำก็ทำให้คนมีความสุขและบางครั้งก็ทำให้เรามีความเศร้า
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คทักทายไปถึงพี่แมวด้วยนะครับบอกว่าแหมวันนี้ยุ่งๆนะคะมานอนบ้านน้องมะลินะครับหมดจะทำนู้นทำนี่เลยตอบไม่ทันเลยค่ะนะคะแต่ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากนางท็อปด้วยเช่นเดียวกันครับสวัสดีไปยังพี่สุคลอง16นะครับตื่นสายๆหน่อยนึงอากาศฟินๆครับแต่แถวคลอง16นะครับไม่รู้ว่ายังฝนตกอยู่หรือเปล่าแล้วก็บางซุปนะครับมีขอชวาตาปีขอแสงจันทร์แล้วก็ขอท็อปพัชุพัฒน์มาด้วยนะครับเมื่อกี้นี้โดเรมอนไม่ทันแล้วนะครับ บางซุปอ๋อทันบางซุปทันแล้วก็ขอเพลงมาด้วยอ๋อโอเคจำได้นะครับใส่ชื่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะยินดีด้วยนะครับกับโจทย์แรกของเรานะครับเดี๋ยวโจทย์ต่อไปไม่รู้จะซุกซ่อนอยู่ในช่วงของ The Cassette หรือเปล่าต้อง Stay Tuned เอาไว้แล้วก็ล็อกแอปไว้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแอปพลิเคชันของเราฟังยาวๆแบบไม่มีขั้นขั้นครับเดี๋ยวช่วง 7:00 นเราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงสตริงในยุค80แล้วก็90กันหน่อยในช่วงของ The Cassette Weekday

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ15นาฬิกาวันนี้จับตากกต.แถลงผลลงมติคดีหัวเลือกสว.จัดกำลังตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วันนี้เวลา 10:00 น.กกต.นัดประชุมลงมติหัวสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229รายที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลาการแถลงผลในเวลา 15:00 น.โดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาจากนั้นจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกกต.จะรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันทั้งนี้กกต.วางกำลังตำรวจ1กองร้อยตรึงพื้นที่ศูนย์ราชการรับมือมวลชนที่เดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ